0: นี่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้ง2ประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้าถึงสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
5: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งก็ประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่เขาได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่ว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
4: ท่านนายสิทธิศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
6: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแบบนี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในกระบวนการทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเขาการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
4: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาฏวันสันสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
0: นางคันนีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ทะลักมาจากทะเลสาบทาน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทาน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทาน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
1: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกสบชนะยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพรพวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ด้านคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยลลนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2ลลนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
13: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือ

0: ความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจาก

0: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
1: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึงจุดที่น่ากังวลแล้ว
2: สถานการณ์ของโควิด -19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด -19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด -19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้จำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
1: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
2: โรคค่ะคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
2: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด19อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อจะได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรับข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรคะ
2: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้ว ถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อยากจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว N ตรงกลางนะคะอันนี้คือแมสก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washingนี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจคุณหมอแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
3: ค่ะคุณหมอค่ะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ค่ะยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด19นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะนำวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
3: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
2: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจ แล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
3: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
7: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
6: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกตวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
8: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
9: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500,000 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
6: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400,000 ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
12: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊ง call center ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือ section ที่2พอเข้าสู่ section ที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ .ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
11: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาชโยรายงาน
13: ไ
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
14: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
13: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
15: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเอกโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
13: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
16: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรา กำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุวิโสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์คำฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับผม
1: ครับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับ31ถึง1กันยายนนะฮะ31สิงหาคมจนถึง1กันยายนบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับคึกคักครับเพราะว่ามีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็นำผลงานต่างๆเนี่ยที่ได้ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็มีการอนุมัตินะครับเรื่องของนโยบายแล้วก็มอบเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่างบประมาณอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนนะฮะครม.สัญจรสงขลาก็เคาะ4ควิกวินฮะทุ่มกว่าแสนล้านบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟทางคู่แก้น้ำท่วม
2: ครับ
1: ซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของประกันภัยพิบัติเชิงรุกนะครับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้ทั่วประเทศนะฮะต่อไปเวลาเราเกิดน้ำท่วมพายุลมแรงแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อก่อนเราจะต้องรอหน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับจะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซะก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยเอาหลักฐานไปยื่นต่ออำเภอต่อตำบลต่ออะไรในพื้นที
2: ่
1: นะฮะแล้วก็รอเวลานั่นคือค่อนข้างนานแล้วก็อัตราการจ่ายก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือน
2: ครับ
1: นะครับท่วม10ครั้งก็จ่าย 9,000
2: ก็คือ1ปีถ้าสมมุติว่าท่วม1ครั้ง 9,000
1: เหมาจ่ายเหมาจ่ายแต่สลับระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยจะไปประกันน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุและอื่นๆเนี่ยให้กับประชาชนเองจะเบี้ยประกันให
2: ้
1: หากเกิดภัยพิบัติขึ้นมา บริษัทประกันก็จะต้องจ่ายนะครับในอัตราที่สมเหตุสมผลถ้าน้ำท่วม 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 ท่วม2ครั้ง 20,000
2: ก็นับเป็นครั้งๆไป
1: น
2: ับ
1: เป็นจำนวนครั้งแต่ถ้าเป็นหน่วยราชการนับ 9,000 แล้วก็เหมาจ่ายครั้งเดียวจบนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างก็น่าจะได้คุ้มค่ากว่านะครับแล้วจะมีอัตราอื่นๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีผลบังคับ
2: ครับ
1: รัฐบาลบอกว่าต้องให้ทางคปภ.คณะกรรมการประกันภัยเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ไปคิดกับทางด้านของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไปออกแบบผลิตภัณฑ
2: ์ครับ
1: ออกมาว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเบี้ยประกันให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร
2: ่งบประมาณทั้งหมดจะเท่าไหร
1: ่ใช่แล้วจะต้องออกแบบพื้นที่ว่าอ้าวพื้นที่ไหน
2: ครับ
1: แต่ในข่าวบอกว่าทั่วประเทศเลยนะ
2: 30ล้านครัวเรือนก็น่าจะทั่วประเทศ
1: 30ล้านครัวเรือนเนี่ยทั่วประเทศ
2: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: เพราะว่า
1: คนเรามี60ล้านคน
2: มันเปรียบเทียบกันก็2คนต่อ1ครัวเรือนนะครับอันนี้เปรียบเทียบแบบง่าย
1: ๆอันนี้คือเขาใช้ตัวเลขไหนมาเปรียบเทียบสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือเปล่า
2: ก็ไปติดแต่ว่าถ้าพูดถึงในหาดใหญ่ไม่น่าจะถึง30ล้านครัวเรือนไง
1: แต่เขาบอกทั่วประเทศ
2: ทั่วประเทศ
1: คือถ้าทั่วประเทศเนี่ยไม่แน่ใจว่าทั่วประเทศเนี่ยมันคือ30ล้านครัวเรือนหรือไม
2: ่ครับ
1: อันนี้ถ้าจะไปดูเนี่ยตัวเลขอย่างชัดๆเนี่ยต้องดูที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2: ครับ
1: เขาเก็บข้อมูลเอาไว
2: ้
1: นะครับแต่เอาล่ะมันก็ถือว่าเป็นการป้องกันภัยธรรมชาติเชิงรุกมิติใหม
2: ่ครับ
1: นะฮะของ ประเทศไทยต้องใช้คำว่าของประเทศไทยเพราะไม่เคยมีมาก่อนนะฮะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจในครม.ชุดนี้นะฮะแล้วก็ในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็เรียกความฮือฮาได้อย่างมากมายนะครับอ่ะลงรายละเอียดสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบประกันผู้ประสบภัยเนี่ยในรูปแบบใหม่ที่ผมพูดถึงนะครับย้ำอีกนิดทีนึงถ้าหลักเกณฑ์นี้ออกมาบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยใครเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยจะจ่ายให้ส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ครับ
1: นะฮะท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 ท่วม2ครั้งเอาไป 20,000
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอันที่2ฮะเกิดวาตภัยก็คือพายุลมแรงเนี่ยแหละหรือแผ่นดินไหวก็ให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ครับ
1: ต่อครั้งต่อหลังคาเรือน 5,000 นะแล้วก็จ่ายภายใน15วันด้วยจ่ายภายใน15วันด้วย
2: ครับ
1: จ่ายเงินตามมูลค่าเสียหายจริงอันนี้คือส่วนที่2แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมันเกินกว่าตรงนั้นน่ะเขาก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ครับ
1: คุ้มกว่านะฮะเสียชีวิตได้เท่ากันนะครับกับเกณฑ์ช่วยเหลือราชการ2ล้านบาท
2: ครับ
1: ที่ประชุมก็มอบหมายให้ทางปภ.และคปภ.ไปศึกษาซิว่าเราจะมีแนวทางเนี่ยในการจัดการเนี่ยมาตรการนี้อย่างไรพอมีมาตรการนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะต้องมีการยกเลิกเกี่ยวกับการนำงบกลางเนี่ยมาช่วยเหลือในกรณีน้ำท่วมแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี
2: ้
1: เพราะว่าเงินเหล่านี้ก็น่าจะถูกใช้ในการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันนั่นเองนะครับจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันแต่นั่นก็คือมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยในเชิงรุกนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยา
2: ครับ
1: เตรียมการรองรับแล้วก็รับกับความเสี่ยงล่วงหน้านะฮะแต่ว่าถ้ามองในทางธุรกิจแล้วเนี่ย บริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะเรียกค่าประกันเนี่ยไม่เท่ากัน
2: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่เสี่ยงมากๆเช่นแม่สายเชียงราย
2: อย่างฝั่งภาคเหนือ
1: น่านหรือว่าสงขลาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเบี้ยประกันก็จะแพง
2: ที่เคยท่วมมาแล้ว
1: ที่เคยท่วมมาแล้วท่วมซ้ำซากท่วมทุกปีเขาก็จะไปประเมินกันว่าอ้าวตรงนี้เบี้ยประกันก็น่าจะสูงส่วนตรงนั้นตรงนี้ในเขตเมืองเนี
2: ่
1: ยแม้จะไม่ท่วมมากแต่ว่ามูลค่าทรัพย์สินในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงก็จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึง
2: ก็จะแตกต่างจากจังหวัดที่อาจจะไม่เคยเจอน้ำท่วม
1: ถ้าไม่เคยเจอน้ำท่วมเลยเบี้ยประกันก็จะต่ำแล้วเขาก็จะควบรวมออกมาว่าอ่ะโซนนี้เท่าไหร่โซนนั้นเท่าไหร่เนี่ยออกมาเป็นแพ็กเกจแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะว่ายังไง
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าพอผมเห็นคำว่าทั่วประเทศปุ๊บเนี่ยผมสะกิดใจ สะกิดใจในที่นี้ว่าเอ๊ะเงินจะพอหรือ
2: ครับก็ต้องไปดูในเรื่องของทางคปภ.คุยกับปภ.ก่อน
1: ครับ
2: นะครับว่าสรุปแล้วจะออกมาเป็นลักษณะเช่นใดนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้คือแนวทางเบื้องต้นนะครับที่ยังไม่ได้มีอาจเป็นการนำเสนอก่อนนะครับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีตอนการเปลี่ยนในเรื่องของงบกลางฉุกเฉินแน่นอนนะครับเพราะว่ายังไงในเรื่องของการใช้งบประมาณก็จะต้องมีการควบคู่ให้คุ้มค่าที่สุด
1: ขอให้เป็นแบบเจอจ่ายจบ
2: ครับ
1: คือเจอแล้วจ่ายแล้วก็จบอะเร็วๆเพราะว่าคือภาครัฐเนี่ยก็ทราบกันดีเพราะว่ามันมีขั้นตอนเนี่ยมันเยอะ
2: ครับ
1: พอมันมีขั้นตอนเยอะมันคนมันเยอะก็ช้าแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบประกันให้บริษัทประกันเนี่ยเยียวยาก็ต้องรอดูต่อไปเราก็คาดหวังว่ามันจะเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของผลเงินเนี่ยที่จะได้รับเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้น
2: ต้องมาดูด้วยว่าประกันเจ้าไหนที่จะมาเรียกว่าคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าเคยเห็นครั้งที่บริษัทประกันก็เคยได้รับบทเรียนมาแล้วตอนกรณีโควิด19
1: สินมั่นคงประกันภัยใช่ไหม
2: ครับ
1: ตอนนั้นก็คือตอนนั้นเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คาดไม่ถึงไง
2: ครับ
1: คือไม่คิดว่าอ้าวพอออกแบบมาปุ๊บเนี่ยคนที่เขาเป็นโควิดเนี่ยมันจะเยอะแล้วปรากฏว่าทุนไอตัวทุนประกันเนี่ยก็พอสมควร
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เบี้ยประกันมันไม่พ
2: อ
1: ที่จะไปจ่ายเขา
2: ครับ
1: อันนั้นก็เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ามาคปภ.เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกบริษัทประกันเนี่ยที่อยู่ในแรงกิ้งเนี่ยอันดับ1 2 3มาอยู่แล้วนะฮะ
2: นะครับก็ยังคงจะต้องติดตามต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางคปภ.แล้วก็ปภ.อีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนอีก1เรื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของการแถลงของครม.สัญจรนะครับอีก1เรื่องที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการก่อสร้างนะครับรถไฟ6โครงการด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ3โครงการเคยมีวิศวกรมาพูดในรายการของเราด้วย นะครับอันนั้นจะเป็น
1: บุญตามวัน
2: นะครับพูดถึงในเรื่องของการก่อสร้างในส่วนของจังหวัดสงขลาไปยังฝั่งนราธิวาสนะครับแต่ว่าสำหรับเมื่อวานนี้มีการพูดถึง6โครงการด้วยกันนะครับมีของใต้เนี่ย3โครงการนะครับแล้วก็มีการอนุมัติสายหลักเหนืออีสานอีก3โครงการนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพลอยทะเลและรัศมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าทางครม.เนี่ยมีการอนุมัตินะครับในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวนกว่า6โครงการด้วยกันแบ่งเป็นการอนุมัติรถไฟนะครับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ดำเนินการธุรกิจนะครับในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้งบประมาณจะอยู่ที่ 106,700 ล้านบาทนะครับใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ7ปีด้วยกันตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี75เลยนะครับแล้วก็อีก1ที่นะครับนั่นก็คือในช่วงของสุราษฎร์ธานีถึงหาดใหญ่นะครับอันนี้ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง6ปี6ปี69ไปจนถึงปี76นะครับก็จะใช้งบอยู่ที่ 36,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็อีก1โครงการของใต้นะครับ61,500 ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการช่วงหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซานะครับอันนี้จะใช้ระยะเวลาในการสร้าง6ปีด้วยกันตั้งแต่ปี2569ไปจนถึงปี2574นะครับอีก1โครงการนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของปากน้ำโพเด่นชัยนะครับอันนี้จะเป็นโครงการในฝั่งภาคเหนือแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการช่วงเด่นชัยไปจนถึงเชียงใหม่และฝั่งอีสานก็คือที่ถนนจิระไปจนถึงอุบลราชธานีนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการสั่งให้ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทบทวนความเหมาะสมทั้งหมดนะครับในการจัดทำกลยุทธ์การตลาดและก็วางแผนธุรกิจอย่างรัดกุมนะครับซึ่งก็จะมีการให้ทางสภาพัฒน์ไปประเมินด้วยนะสำหรับข้อมูลต่างๆที่จะเอามาใช้ในการวางแผนผู้โดยสารหรือว่าสินค้าที่อาจจะมีแนวโน้มต่ำกว่าราคาที่คาดการไว้นะครับด้านทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการอัปเดตในส่วนของการก่อสร้างนะครับอย่างในส่วนของหาดใหญ่ไปจนถึงนราธิวาสนะครับตอนนี้มีการออกแบบแล้วเสร็จคาดว่าจะในช่วงของเดือนมกราคมปีนี้นะครับก็จะมีการออกแบบแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการดำเนินการทำ EIA นะครับดำเนินการขั้นตอนต่อไปควบคู่ไปด้วยนะครับส่วนในประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือการคมนาคมขนส่งนะครับในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้นะครับก็มีการพูดถึงไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดมอเตอร์เวย์ M82 นะครับหรือว่าถนนพระราม2นี่แหละเป็นทางด่วนพระราม2ที่เขาเรียกกันนะครับตอนนี้มีการเปิดให้ใช้แล้วนะแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วนะครับระยะเวลาการทดลองเนี่ยจะอยู่ที่25กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นเหมือนต้นทางจากฝั่งกรุงเทพมหานครลงไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับแล้วก็อีก1สายก็คือ N8 นะครับที่ในส่วนของนครปฐมชะอำนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เปิดคู่ขนานไปกับถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนสายใต้เดิมนะครับก็จะมีการเปิดตรงนี้รวมถึงในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็จะมีการวางแผนระยะถัดไปนะครับนั่นก็คือการยกระดับมอเตอร์เวย์ปราณบุรีนะครับที่จะไปถึงในส่วนของสงขลาก่อนที่จะแยกไปยังจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับก็รูปแบบจะเป็นในส่วนของการเปิดเลนขวาเป็นมอเตอร์เวย์ทั้งขาไปและขากลับนะครับในส่วนของทางเดิมก็จะมีการขยาย2เลนทั้งซ้ายและก็ขวาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้านะครับสำหรับในส่วนของการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ครับ
1: ครับใครแถลงนะครับ
2: คุณพิพัฒน
1: ์อ๋อคุณพิพัฒน์เรื่องคมนาคมถึงว่านะคือฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องของการคมนาคมเนี่ยเวลาปีใหม
2: ่
1: เวลาสงกรานต์เราจะเจอรถติดเป็นประจำนะฮะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได
2: ้
1: เหนืออีสานใต้เนี่ยถ
2: ้
1: าใช้รถไฟทางคู่เนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้การเดินทางการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแรกๆเนี่ยคนอาจจะยังใช้ไม่เยอะแต่ต้องรอดูประเมินต่อไปเนี่ยหลังจากสร้างเสร็จเขาใช้เวลาประมาณ7ปีใช่ไหม
2: ครับ
1: 7ปีเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นระบบรางที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นข้อสังเกตก็คือว่ารูปแบบของระบบรางที่ใช้เนี่ยนะฮะ
2: ค
1: ือมันเป็นจุดตัดตามถนนตามชุมชนหรือไม
2: ่ครับ
1: เออแต่ผมเชื่อว่าเขาวางผังเมืองไว้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เวลาจะสร้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูผังเมืองวางผังเมืองแล้วก็ ไปถามคนในชุมชนว่าเอาหรือเปล่าถ้าเกิดมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผ่าน2ขั้นตอนนี้แล้วสมัยก่อนสร้างก่อนแล้วมาดูผังเมืองทีหลังปัญหามันเลยเกิดแต่ปัจจุบันดูผังเมืองก่อนแล้วก็ดูความคุ้มค่าแล้วก็ถามประชาชนในพื้นที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถึงจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเชื่อว่าอีก7ปีเนี่ยเรื่องของถนนหนทางแล้วก็การคมนาคมการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยในพื้นที่เหนืออีสานใต้เนี่ยก
2: ็
1: จะดีขึ้นนะฮะอันนี้ของกระทรวงคมนาคมส่วนคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ไปที่สงขลา
2: ครับ
1: ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนครับผมเห็นอุปสรรคปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนก็คือปัญหาปากท้องนะฮะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีเม็ดเงินเศรษฐกิจพอสมควรพูดง่ายๆเป็นพวกกลุ่มถุงเงินนะครับ
2: ครับ
1: พอเห็นประชาชนมีความทุกข์มีความยากมีความจนปุ๊บเนี่ยก็อยากจะดูแลพี่น้องประชาชน
2: ครับ
1: ให้มีความกินดีอยู่ดีนะฮะก็มีแพ็กเกจมานำเสนอดังนี
2: ้
1: นะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนคือหนึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องคนที่หมุนเงินไม่ทันนะฮะชักหน้าไม่ถึงหลังฟังทางนี้ครับ
2: ครับ
1: ปัญหานี้นะครับจะหมดไปเพราะกระทรวงการคลังนะครับโดยธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆในพื้นที่เนี่ยนะฮะแต่ว่าหัวใจหลักคือออมสินเนี่ยแหละครับ
2: ครับ
1: สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับสำหรับผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูน้ำท่วมก็คือจะไม่มีดอกเบี้ยในช่วง6เดือนนะครับเอาเงินต้นไปแล้วก็ไม่ต้องผ่อนไม่ต้องจ่ายดอก6เดือนแต่เงินต้นต้องผ่อนอยู่นะครับพอรู้ว่าการฟื้นฟูใช้เวลานานนะฮะอันนี้ก็เป็นสำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยตามเสริมสภาพคล่องนะฮะในกรณีที่น้ำท่วมนะครับปลอดดอกเบี้ย6เดือนอีกอันนึงฮะสนับสนุนผู้ประกอบการทางธุรกิจในการลงทุนระยะยาวนะครับมีไอเดียแต่ไม่มีทุนธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยาว5ปีครับดอกเบี้ยต่ำฮะร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดเวลาโครงการนะครับก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีน้ำเลี้ยงนะครับสามารถต่อยอดธุรกิจแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้นะครับ5ปีดอกเบี้ย 1.5% หามที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินครับแล้วก็เรื่องของการค้าชายแดนยังมีอุปสรรคท่านนายกก็บอกว่าได้พิจารณาแล้วว่าจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวโดยจะต้องไม่มีภาระตรงนี้จะมีการปรับรูปแบบตรวจคนเข้าเมืองและเรื่องออนไลน์ต่างๆนะฮะแล้วก็BOI ส่งเสริมการลงทุนจะต่ออายุเพิ่มอีก3ปีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมาตรการเร่งด่วนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ6เดือนแรกนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับก็ให้กู้5ปีนะครับดอกเบี้ยต่ำ 1.5% ต่อปีนะฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระทรวงการคลังนะ
1: ครับ
2: มีการเปิดเผยในส่วนของการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ของทางจังหวัดภาคใต้นะครับ5จังหวัดด้วยกันนะครับที่ไปในครั้งนี้ก็คือสตูลสงขลานราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะ
1: ครับ
2: ซึ่งอย่างที่บอกพื้นที่ดังกล่าวที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราจะต้องมาดูในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เห็นว่ามีข่าวออกมาตลอดนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมามีความรุนแรงขึ้น
1: คุณสังเกตไหมฮะนายกยุคหลังๆเนี่ยมักจะไม่ใช่แค่นายกตำแหน่งเดียวไม่ใช่นายกธรรมดา
2: ควบ
1: กระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงเน
2: ี่
1: ยย้อนกลับไปเนี่ยสมัยไหนอ่ะคุณยิ่งลักษณ์ไหมคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็คุณอะไรเศรษฐา
2: คุณเศรษฐาจะเป็นการคลัง
1: การคลังใช่ไหมก็จะควบกระทรวงอะไรต่างๆเอาไว้รวมถ
2: ึ
1: งกระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงด้วย
2: พลเอกประยุทธ
1: ์พลเอกประยุทธ์กลาโหมไหม
2: ครับ
1: กลาโหม
2: นะครับ
1: ก็คุณแพทองธารนี่อะไร
2: วัฒนธรรม
1: หรอ
2: แต่ว่าเป็นช่วงสมัยครม.ชุด2นะ
1: ชุด2
2: ครับ
1: ปกติเนี่ยนายกก็จะมีความคือนายกแต่ละคนเขาจะมีบุคลิกแตกต่างกันแล้วก็ถนัดงานที่แตกต่างกันนายกอนุทินเนี่ยถนัดงานด้านความมั่นคงสังเกตว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนกัมพูชาหรืออะไรยังไงไปไหนมาไหนเนี่ยจะใส่ชุดทหาร
2: ช
1: ุ
2: ดข้าราชการชุดอส
1: ใช่เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะทีมสื่อสารน่าจะเตรียมเอาไว
2: ้
1: นะครับให้ดูว่านี่แหละคือ คือผู้นำที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบแล้วก็รับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่นะ
2: ครับซึ่งอย่างในส่วนของภาคใต้เองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ครม.ท่านนายกเองก็มีการไปในพื้นที่ของที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็มีการไปพูดคุยกับในส่วนของผู้นำชุมชนรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่มีการควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าท่านเองก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านนายกบอกไปนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยในส่วนของรัฐมนตรีมหาดไทยยุคที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่คุณสุคนบอกก็คือตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ
1: ์
2: ก็จะห่างเว้นระยะเวลานานนะที่นายกรัฐมนตรีกับคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้ากระทรวงเนี่ยคือคนละคนกัน
1: คือต้องไปสั่งอีกทีนึงนายกสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยก็ค่อยทำนะฮะแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะไปสั่งผู้ว่าอีกทีนึงสายการบังคับบัญชาเนี่ยมันก็จะไล่ลงไปนะฮะทำให้การดำเนินงานเนี่ยมันไม่ถูกอกถูกใจไม่ทันอกทันใจ
2: ครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้วนะครับก็จะมีการบูรณาการแล้วก็สร้างในเรื่องของการเห็นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจเองกองทัพคือฝ่ายปกครองทั้งหมดท่านนายกสามารถกำกับได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปพูดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกบอกว่าในส่วนของคนในพื้นที่นี่แหละนะครับที่เป็นแรงสำคัญนะครับในการที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาไฟใต้ในครั้งนี้ได้นะครับก็ต้องทำงานร่วมกันกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ชี้กับทางรัฐบาลด้วยนะครับก็คือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดทุกคนในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ทุกท่านก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของท่านเองนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยการที่อยากจะเห็นความสงบสุขในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นจากตัวของคนที่อยู่ในชุมชนนี่แหละนะครับที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถกำชับและก็สามารถกำกับเรื่องนี้ได้นะครับส่วนทางนักข่าวนะครับก็มีการถามอีกนะว่าการปรับยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถดับไฟใต้ได้จริงหรือไม
1: ่
2: นะครับท่านนายกบอกว่ามันก็ต้องดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่าจะบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลา 30-40 ปีแล้วเนี่ยพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลย
1: ครับ
2: อันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครพูดได้แต่ท่านนายกเองบอกว่ามั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยภายใต้การนำของทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับมั่นใจว่าจะมีการบูรณาการความร่วมมือนะในทุกๆฝ่ายแล้วก็ในฝ่ายบริหารเองก็จะบริหารกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนนี้สิ่งเดียวที่คาดหวังและก็อยากให้เกิดขึ้นคือนั่นก็คือการร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกๆฝ่ายนะครับที่จะมีการทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนำความสงบสุขกลับคืนมาให้กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีก2จังหวัดที่เป็นอำเภอที่เป็นในส่วนของการควบคุมความมั่นคงนะครับและก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้นักข่าวถามอีกว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนเก้าอี้ส.ส.ให้กับภูมิใจไทยไหมเพราะว่ามีการลงพื้นที่ไปเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยมีการมองเรื่องนี้ยังไง
1: ครับ
2: นะท่านนายกบอกว่าโอ้โหก่อนร้องโอ้โหก่อนเลยนะครับก่อนที่จะบอกว่าอย่าถามแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ใช่ว่าเป็นพรรคไหนพรรคการเมืองไหนจะต้องเป็นรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อไป
1: นี่นักข่าวยังถามไม่ตรงนะถ้านักข่าวถามตรงๆคือคำถามคือไปเนี่ยหาเสียงหรือเปล่าไปหาเสียงหรือเปล่าแล้วก็จะไปเจาะพื้นที่เนี่ยตอนนี้ของใต้เนี่ยของใครเนี่ยไม่รู้
2: เป็นพรรคประชาชาติคุณอะไรนะคุณทวีสอดส่อง
1: ห้องทวีสอดส่อง
2: คุณอะไรนะครับอีกท่านนึง
1: คุณวันมอมา
2: วันมอมาตอมาทานะครับก็อย่างที่บอกอ่ะถามอ้อมๆเลี่ยงๆนะแต่ท่านนายกก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องการเมืองไม่น่าจะใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมีการลงมือทำในเรื่องนี้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนที่จะมา เป็นรัฐบาลก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับ เพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่างที่บอกในเรื่องของการสร้างสันติสุขและก็สร้างเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะต้องทำให้ดีขึ้นนั่นเองครับ
1: คือถ้าดูเนี่ยผมดูตรวจสอบนะส.ส.ภาคใต้นะ
2: ครับ
1: ภูมิใจไทยอันดับ1นะ31ที่นั่งแต่ว่าถ้าเกิดเอาในพื้นที่ยะลานราธิวาสเนี่ยประชาชาติอย่างที่คุณรัฐพงษ์บอก
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ผมลงพื้นที่ภาคใต้ผมเห็นป้ายโอ้เต็มเลย
1: ส่วนสงขลานราธิวาสเนี่ยกล้าทำ
2: ครับ
1: สงขลานราธิวาสกล้าทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามสัดส่วนในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะฮะถือว่าภูมิใจไทย31ที่นั่ง
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเยอะสุดถือว่าเยอะสุดแต่ว่าสงขลานราธิวาสยะลาเนี่ยยังไม่ใช่พื้นที่ของภูมิใจไทย
2: ครับ
1: นะครับเป็นของกล้าทำกับประชาชาตินะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือสสในพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นพรรคเก่าเนี่ยย้ายเข้ามาสู่อีกพรรคหนึ่งนะครับเพราะคนในพื้นที่

0: ัญหาจริงๆจากเด็กและครอบครัวด้วยตนเองนะครับเพราะว่าบางทีฟังอยู่ในห้องประชุมฟังคนที่รายงานมาเนี่ยมันไม่เห็นภาพจริงนะฮะท่านก็ลงไปพื้นที่ด้วยตัวเองก็บอกว่าเด็กทุกคนคุณได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมด้านการเรียนความเป็นอยู่แล้วก็ปัจจัยต่างๆอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กนะฮะคือประเทศไทยเน
1: ี่
0: ยมันจะต้องให้การศึกษานะฮะการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตนะฮะการศึกษาดีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นคุณจะได้งานดีๆคุณจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องถามคุณ คือคุณเรียนจบด้านใดมาแล้วถึงจะไปดูว่าคุณมีประสบการณ์อะไรนะฮะบ้านเราเนี่ยใบปริญญาเซอร์ติฟิเคตหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังคงเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ต้องการที่ทางบริษัทหรือว่าที่เขาจะรับเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องการนะฮะอันนี้ถ้าใครเรียนไม่จบหรืออะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมืดมนนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะทลายข้อจำกัดในเรื่องของฐานะครอบครัวไม่มีเงินเรียนยากจนหรือทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะต้องไปลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแม่ผมเสียดายอีกกระทรวงนึงไม่ไป
1: ครับ
0: กระทรวงดีอีทำไมไม่เอาไทย AI Passport ลงไปให้เขาเรียน
1: น่าจะชี้แจงหลายเรื่องอยู่วันนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอด้วยนะเพราะว่า
0: ได้ใช้หรือยัง
1: ผมใช้เป็นนิดหน่อยผมถ้าพูดตรงๆผมก็คือใช้
0: คุณพูดตรงๆเลยแบบไม่ต้องกลัวโดนย้ายคุณอะไรเดี๋ยวคุณช่วงหน้าก็ได้
1: เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งไม่ใช่แค่ทางผมเองก็คือเราก็ต้องไปดูฟีดแบ็กของประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับในส่วนของการ
0: ใช้ไทย AI Passport กี่วันละ3วันไหม
1: สามวันตั้งแต่วันที่31
0: 31 1 2วันนี้วันที่3
1: วันที่3
0: ผมก็ได้ฟังผลตอบรับนะฮะ2วันที่ผ่านมาก็มีทั้งเชิงบวกแล้วก็มีทั้งเชิงลบนะฮะแล้วก็จากผมใช้เองเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะฮะคุณณัฐพงศ์ก็จะรู้สึกกันอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูเรื่องของไทย AI Passport นะฮะที่เป็นโครงการเรียกแขกไห
1: ม
0: ของกระทรวง DE
1: จริงๆโครงการมันดีนะผมมองนะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ถึง AI
0: ใช่
1: ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าหลายๆคนที่เป็นวัยแบบเจนนะถ้าเรียกว่าเจนเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X อะไรเงี้ยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติใครที่ได้ลองมาใช้ไทย AI Passport เนี่ยเป็นโปรแกรมดีๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ปรับเปลี่ยนมุมมองได้
0: ใช่นะฮะแต่เสียงที่มันออกมาเนี่ยคือเขาอาจจะคาดหวังสูงเกินไปแล้วพอมันออกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับไทย AI Passport นะฮะพักสักครู่ฮะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6 กันยายน 2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์การให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: Beep!

0: กมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
1: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: 8นาฬิกา33นาทีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับครม.สัญจรครึ่งชั่วโมงแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ
5: ครับ
4: ไปดูนี่กันดีกว่าครับเรื่องไทย AI Passport นะครับที่เริ่มใช้กันตั้งแต่วันที่31กันยายน
5: ครับ
4: 9โมงเช้า2วันกับอีกกี่ชั่วโมงเนี่ย
5: ครับ
4: 2วันกับอีก8ชั่วโมง34นาทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะได้ใช้อะไรกันบ้างหรือยังนะฮะถ้าดูจากข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยคือคนลงทะเบียนเนี่ยทั้งหมดล้านกว่าคน
5: ครับ
4: แอคทีเวทไปแล้วหมายถึงเริ่มเปิดใช้งานไปแล้วแสนกว่าคน
5: ครับ
4: นะฮะ2วันกว่าเนี่ยใช้ไปแสนกว่าคน
5: ก็1ใน10ก็ถือว่าเป้าหมายไม่รู้นะว่าทางกระทรวง DE เนี่ยเขาวางเป้าหมายยังไง
4: KPI เขาวัดอะไร
5: ครับ
4: จำนวนคนหรือเปล่า
5: หรือว่าในส่วนของการที่ใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างที่บอกคือเขาปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของการใช้ของแต่ละคนที่จะจ่ายให้กับในส่วนของผู้ที่ให้บริการนะครับ
4: เอาเงินก้อนก่อนเงินก้อนเนี่ย 1,600 ล้านบาท
5: ครับ
4: มาจากเงินกองทุน DE
5: ครับ
4: นะฮะไม่ใช่งบปี70นะฮะ
5: ครับ
4: 1,600ล้านบาทเนี่ยมาจากงบของกองทุน DE เอามาใช้ในโครงการไทย AI Passport เพื่อให้คนไทยเนี่ยจะได้ใช้ AI ดีๆฟรีๆและลดช่องว่างเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับคนทุกช่วงวัย
5: ครับ
4: อันนี้แนวคิดของเขา
5: ครับ
4: อันนี้แนวคิดของเขาค่อนข้างดีค่อนข้างดีเพราะ AI จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากเดิมที่คุณต้องใช้เวลาทำงาน1ชั่วโมงในการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นอีก50กว่านาทีคุณก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะมันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของ AI คำถามก็คือว่าพอโครงการนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเอาในทางการเมืองก่อนฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเขามองว่าการเขียน TOR ออกมาเนี่ยในช่วงแรกนะฮะอันนี้ผมย้อนไปในช่วงแรก บอกว่าเฮ้ยเหมาจ่ายตอนแรกเนี่ยเป็นระบบเหมาจ่ายเหมาจ่ายคือเหมาไปเลยคนจะจ่ายคุณจะลงทะเบียนเท่าไหร่เนี่ยก็จ่ายเงินก้อนไปเท่านี
5: ้ครับ
4: จ่ายจบเหมาจ่ายจบนะแล้วก็พอได้รับเสียงติติงแบบนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวง DE ก็เปลี่ยนเป็น pay per use นะฮะก็คือจ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริง
5: ครับ
4: จ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริงโดยเฉลี่ยผมได้ยินว่าคนละ25บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
5: ต่อเดือนเหรอครับ
4: ต่อเดือนนะ
5: เอ
4: าละก็คือถือว่าปรับเปลี่ยน TOR ให้มันมีความคุ้มค่าเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆก็คือว่าจ่ายตามผู้ใช้งานจริงไม่ได้เหมาจ่ายแบบตอนแรกแล้ว
5: ครับ
4: อันนี้คือการแก้ TOR ของทางด้านของกระทรวง DE
5: ครับ
4: ต่อมาฝ่ายค้านก็ออกมาบอกอันนี้ความคืบหน้าของฝ่ายค้านนะฮะเขาก็เกาะติดไม่ปล่อยโดยคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะเมื่อวานไปที่ปปช.พร้อมด้วยคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณครับเอาสำนวนพร้อมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ฮะช่วยตรวจสอบหน่อยความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ครับก็บอกครับว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้คือใครฮะ ท่านรัฐมนตรี DE ฮะคุณชัยชนกชิดชอบปลัดกระทรวง DE เลขาคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค
5: ม
4: และคณะร่าง POR และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนนะครับสำหรับคุณชัยชนกเนี่ยอันนี้ถูกกล่าวหานะครับอันนี้ข้อกล่าวหาเขาความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที
5: ่
4: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธความผิดปกติโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งและหาทางยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นเป็นผู้รับนโยบายผลักดันมีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่าง TOR โดยหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญคือการกำหนดสเปคในการ TOR การประชาสัมพันธ์ที่ระบุว่าต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอในสาขาไม่น้อยกว่า 1,500 แห่งและจอในห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดอันนี้แผนประชาสัมพันธ
5: ์ครับ
4: ซึ่งผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่สามารถตอบโจทย์เงื่อนไขดังกล่าวได
5: ้
4: ก็พูดได้ง่ายเขียน TOR มาเพื่อล็อกสเปคล็อกสเปคว่าบิลบอร์ด400จุดร้านสะดวกซื้อมันจะมีสักกี่ร้านคุณไม่น้อยกว่า 6,000 จอ
5: ถ้าเปรียบหมายถึงว่า 7-Eleven ถึง
4: 7 CJ Mall ถึงไหมเนี่ย
5: ถึงถ้าเพราะว่าเราจ่ายเงินเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาขึ้นคุณสมพล
4: ก็แสดงว่าอันนี้ล็อกไหม
5: ต้องไปดูว่าว่านะมีการโฆษณาไปหรือยัง
4: นะอันนี้เขาเลยบอกว่าล็อกสเปคหรือเปล่า
5: ครับ
4: นะนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนรูปแบบจ่ายเงินโครงการโดยสัญญาในช่วงแรกกำหนดให้เป็นการเหมาจ่าย
5: ครับ
4: อันนี้เลิกไปแล้วนะฮะ
5: เปลี่ยนแล้ว
4: ต่อไปเปลี่ยนเป็น pay per use จ่ายตามใช้งานจริงนะครับตอนแรกว่าจะจ่าย 1,600 ล้านบาททีเดียว
5: ครับ
4: เปลี่ยนแล้วมาเป็นตามการใช้งานจริง
5: ครับ
4: จุดหมายปลายทางของเราคุณรัชนกบอกเราย้ำอีกครั้งเราอยากจะยกเลิกโครงการนี้กลับไปเริ่มต้นใหม่เลยถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนสามารถแข่งขันกันได
5: ้ครับ
4: จากข้อมูลล่าสุด31สิงหาคมมีผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนผู้ใช้งานจริง 100,000 คนเมื่อคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวตามที่กระทรวงระบุหากใช้สัญญาเหมาจ่ายเดิมนะฮะ 1,600 ล้านอันนั้นตัดทิ้งอันนี้ไม่ใช่แล้วเนาะส่วนมูลค่าใช้จริงอยู่ไม่กี่ล้านนะครับตั้งข้อคำถามว่าโครงการนี้เป็นการหากินกับเงินนอกงบประมาณหรือเป็นการปั้นโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อผันเงินไปยังบริษัทที่สนับสนุนระบบสีน้ำเงินหรือไม
5: ่
4: ซึ่งหากพรรคประชาชนไม่นำเรื่องนี้มาตีแพรเอกชนก็อาจจะได้รับส่วนต่างประมาณ 1,500 ล้านบาทจากรูปแบบสัญญาเดิมไปแล้วก็เลยยื่นเรื่องต่อปปช.ในครั้งนี้แม้จะไม่สามารถหยุดโครงการได้แต่คาดหวังว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบและถูกลงโทษถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมาท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆถึงปลายทางสุดท้าย
5: ครับ
4: ถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพมาสักวันหนึ่งดิฉันก็อยากเห็นคนทำผิดต้องติดคุกต้องรับโทษนะครับ
5: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพรรคประชาชนมาพูดถึงในเรื่องของความคืบหน้าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยคือฝ่ายค้านจับตา
4: ตั้งแต่แรกแล้ว
5: ตั้งแต่แรกแล้ว
4: แต่ว่าเขาจับตาแล้วเขาก็ตั้งข้อติติงแต่ทางรัฐบาลก็ปรับไปแล้วนะ
5: ครับ
4: ปรับไปแล้ว
5: สมัยคุณการดีที่ยังไปพูดในประเด็นวันที่มีการแถลงข่าวด้วยอันนั้นที่ทางปลัดดีอีเป็นคนชี้แจงนะครับถามทางรัฐมนตรีดีอีด้วยนะครับในที่มาที่ไปของโครงการนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อย่างล่าสุดนี้ทางพรรคประชาชนก็มีการร้องปปช.เรียบร้อยนะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งในส่วนของประชาชนเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในประเด็นนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันนะครับในประเด็นของการใช้งาน AI ในเว็บไซต์นี่แหละนะครับตอนแรกเนี่ยมีดราม่าด้วยนะที่ว่าการลงทะเบียนจะต้องเข้าที่เว็บไซต์ที่เป็น .netnet เนี่ยก็คือมันไม่ใช่หน่วยงาน
4: รัฐเนี่ยเปลี่ยนเป็น go.th
5: อ่ะหลังๆมาเปลี่ยนแล้ว
4: เปลี่ยนแล้ว
5: aiplus.go.th แทน
4: รัฐบาลชุดนี้ก็ดีนะครับฟังเสียงประชาชน
5: นะครับแล้วทำเร็วด้วยนะ
4: ทำเร็วด้วยนะฮะ
5: ครับ
4: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
5: ครับ
4: สะท้อนคือเราสะท้อนไปปุ๊บเขารับปั๊บเลย
5: ครับ
4: แต่คนก็คนไอ้คนที่เขาไม่เชียร์เขาก็บอกว่าโอ้รัฐบาลชุดนี้ขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
5: แต่จริงแล้ว
4: เอาอย่างนั้นเลยเหรอ
5: เป็น
4: ก็ด
5: ี
4: ก็ดีก็ดีไ
5: ม่แม้แต่ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับเพราะจะ
4: ถ้าไม่ฟัง
5: ก็ไม่ได้
4: ถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยแล้วก็ตะบี้ตะบันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รอดไม่รอด
5: ครับส่วนในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับสำหรับไทย iPassport เนี่ยอย่างที่บอกคือก็มีโพสต์หนึ่งเนี่ยในโซเชียลนะครับมีการอ้างถึงว่าให้เอามาแชร์กันในสิ่งที่เจนภาพหรือว่าเจนข้อความต่างๆเอามาแชร์ว่าในส่วนที่ได้ผลลัพธ์จาก จากในส่วนของการใช้ระบบนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าอาจจะต้องให้ทางรัฐบาลมาดูนิดนึงเพราะว่า
4: ทำไม
5: เพราะว่าบางภาพเนี่ยอย่างข้อความที่มีการเจเนเรตไปนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับออกมาเนี่ยมันกลายเป็นมันใช้งานไม่ได้อ่ะนะครับ
4: คุณจะบอกว่าของฟรีมันดีกว่าหรอแบบนั้นไหมไม่ใช่
5: แล้วแต่คนใช้มากกว่า
4: คุณลองใช้คำสั่งเดียวกันกับไทย AI Passport กับ Gemini
5: กับ ChatGPT
4: กับ ChatGPT
5: ผมเคยทำ
4: แล้วเป็นยังไง
5: แต่ว่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับ
4: อ
5: ันนี้มองแบบเป็นกลางผมใช้ ChatGPT ใช้ Gemini เนี่ยในทุกๆวันอยู่แล้ว
4: ครับ
5: มันก็เรียนรู้ผมมานานแล้ว AI เนี่ยเรียนรู้ของคุณณัฐพงศ์เนี่ยมานานแล้วแต่ในส่วนของไทย AI Passport เนี่ยผมเพิ่งใช้งานไปแค่ครั้งเดียวเอง
4: เพิ่งรู้จักเรา
5: เพิ่งรู้จักกัน
4: อันนี้เป็นไปได
5: ้ก็จะต้องทำความรู้จักกันหน่อย
4: AI เนี่ยกว่าที่คุณจะใช้งานมันได้อย่างเสถียรเนี่ยมันต้องรู้จักกับคุณก่อน
5: ครับ
4: มันจะเรียนรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครแล้วคุณสั่งงานอะไรกับมันได้สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มฉลาดมากยิ่งขึ้น
5: มันก็จะเรียนรู้เราไปด้วย
4: ใช่
5: ครับแต่ว่าเราจะต้องทำความคุ้นเคยกับมันบ่อยๆอย่างผมเนี่ยเวลาคุยกับ AI ผมก็จะพูดเหมือนเป็นเพื่อนพูดกันไม่ดีผมก็ว่า
4: แต่ตรงนี้ต้องระวังนะ
5: ครับ
4: คือ AI เนี่ยเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่เป็นความลับเขาสามารถที่จะให้ AI ของเขาเนี่ยศึกษาและเรียนรู้และเผยแพร่ได
5: ้ครับ
4: นะฮะให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับอันนั้นคือเขาให้คุณใช้แต่คุณก็ต้องให้ความลับกับเขาคลายความลับกับเขาอันนี้คือเวอร์ชันฟรีแต่ถ้าเกิดเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยความลับคือความลับเขาไม่สามารถเอาอะไรออกไปได
5: ้
4: นะอันนี้คือความแตกต่างนะเพราะว่าคนที่บอกใช้เวอร์ชันฟรีเอาเวอร์ชันฟรีมันก็ดีนี่แต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณแชทออกไปสิ่งที่คุณถาม AI เนี่ยมันไม่ใช่ความลับดังนั้นการที่คุณจะเขียนอะไรไปใน AI เนี่ยสอบถามไปเนี่ยกรุณาอย่าบอกชื่อสกุลหมายเลขบัตรประชาชน
5: ครับ
4: หรือถ้าเป็นแนวทางในการทำธุรกิจก็ไม่ต้องไปบอกชื่อบริษัทใช้บริษัท A บริษัท B ไป
5: ครับ
4: งบการเงินอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่ไปเจนภาพไปในการให้เขาช่วยคิด
5: ครับ
4: เพราะมันรั่วไหลออกไปได้
5: มีความเสี่ยงอยู่นะ
4: มีความเสี่ยง
5: ผมก็ลืมคิดเรื่อง
4: คือสิ่งพวกนี้นะมันคือการใช้ความปลอดภัยทางไซเบอร
5: ์ครับ
4: ที่เราอะมักจะมองข้ามไปเรามักจะมองข้ามไป คือตอนนี้ AI เนี่ยมีข้อมูลเยอะแล้วแล้วก็มันก็ตัดสินใจแทนเรานะครับกลายเป็นเราเนี่ยติด AI ถูกไหมฮะนั่นแหละ
5: ครับก็กลายเป็นว่าเราจะต้องดูแลด้วยนะสำหรับการใช้ AI แต่ว่าอย่างไทย AI Passport นี้นะครับก็ยืนยันนะทาง DE ออกมายืนยันว่าในการทำข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA
4: ครับ
5: นะครับควบคู่ไปเพราะว่าในส่วนของกระทรวง DE เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องการเจเนเรตภาพนะครับหรือว่าการทำวิดีโอการทำไฟล์ต่างๆนะ
4: อ
5: ันนี้อาจจะต้องมีการใช้เวลานิดนึงหรือว่าอาจจะต้องให้ทางฝั่งของกระทรวง DE เนี่ยไปลองใช้ไปควบคุมหน่อยนะครับเพราะว่ากระแสจากฝั่งในส่วนของผู้ที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมีการแคปมาให้ดูเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องปรับปรุงนะคุณทรงพล
4: ครับ
5: นะครับแต่ว่าในส่วนของการเรียนรู้ของ AI กับตัวผู้ใช้เนี่ยก็ต้องให้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับที่จะทำให้ AI เนี่ยเรียนรู้ไปกับเราด้วย
4: แต่ข้อดีคือความหลากหลายเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือไทย AI Passport เนี่ยคือถามว่าทำไมมันเจอกระแสลบเยอะจัง
5: ครับ
4: คือนั่นแหละเจอกระแสลบเพราะว่าประชาชนคาดหวังอีกแบบนึงในการที่ได้ใช้ AI เนี่ยทุกอย่างเหมือนนึกว่าอ้าวผมโหลดแอปเนี่ย Gemini มาแล้วผมโหลดแอป ChatGPT ปุ๊บคุณจะอัปเกรดแอปนั้นให้เลยซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม
5: ่
4: คุณต้องเข้าเว็บท่าของเขาอะตัวฮับของเขาก็คือ Thai AI Passport
5: ค
4: ุณถึงจะใช้แอปต่างๆได้อันนั้นคืออันที่หนึ่งที่คนใช้ AI เนี่ยเขาผิดหวังเพราะเขาคาดหวังสูงเกินไป
5: เข้าใจอีกแบบ
4: เข้าใจอีกแบบนะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าการทำภาพวิดีโอเนี่ยมันจะต้องได้ความละเอียดสูงแต่ปรากฏว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยได้480p 480p ซึ่งก็อยู่ในมาตรฐาน SD
5: ครับ
4: SD นะ
5: ยุคนี้มันต้อง 1080 เนาะ
4: HD
5: ครับ
4: คืออย่างน้อยเนี่ย
5: 720
4: อย่างน้อย720ใช่หรือ1080 ไม่ต้องไป 4K นะฮะเออเขาก็อยากจะได้ตรงนี้แล้วก็มันก็มีการจำกัดว่า10ครั้งต่อวันอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
4: เออคือการใช้งานจริงเนี่ยเขาอยากใช้ปลดล็อกอะไรมากกว่านั้นแต่ผมเชื่อว่า DE ก็ฟังแล้วล่ะคำถามอยู่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยของโครงการนี้เราวัดจากอะไร
5: ครับ
4: ถ้าคุณวัดจากอะไรจำนวนคนลงทะเบียนหรือ หรือจำนวนคนใช้หรือ
5: มองว่านะอันนี้ในมุมมองตัวผมเองผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนคนใช้
4: ผมมองอีกแบบนึงเพราะว่าสมมติคนลงทะเบียน1ล้านคน
5: ครับ
4: คน activate เนี่ย 100,000 กว่าคน
5: ครับ
4: 100,000กว่าคนคุณต้องตีอีกนะว่า 100,000 คนเข้ามาใช้ปุ๊บก็อาจจะเลิกใช้เลยก็ได
5: ้
4: เออเหมือนผมอ่ะเข้าไปปุ๊บเฮ้ยผมไม่ ผมผิดหวังอ่ะผมก็ไม่เอาละอ่ะผมใช้ตัวฟรีดีกว่า
5: ผมเนี่ยไปใช้ครั้งเดียวอะไรว่าอันนี้ผมในมุมมองผมนะผมใช้ครั้งเดียวแต่ว่าพอไปใช้ครั้งแรกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราเคยทำผมก็เลยไม่ได้เข้าอีกรอบเลย
4: เออนะมันก็จะมีเป็นบางส่วนนะก็คือพูดได้ง่ายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเออตรงนี้ DE เนี่ยเขาคงจะต้องปรับปรุงคือการประเมินตอนนี้มันเร็วไป
5: ครับ
4: สำหรับจะบอกว่าเฮ้ยไทย AI Passport เนี่ยมันดีไม่ดียังไงเออดูแค่ตัวเลขคนลงทะเบียนหรือคนที่ใช้จริงหรือว่าคนที่ activate เนี่ยหรือเข้าไปเรียนแล้วนะ
5: ครับ
4: เออมีหลักสูตรให้เรียนด้วย
5: ครับ
4: อันนี้ก็คือไม่ใช่ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้เนี่ยคือคนที่เข้าไปใช้งานปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองได้อย่างไรพอใช้ AI ปุ๊บเนี่ยทำให้เขามีงานใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้เขามีอาชีพใหม่เพิ่มมากขึ้นผมเป็นเจ้าของกิจการทัวร์หรือว่ากิจการเกี่ยวกับโรงแรมผมเอา AI เนี่ยไปออกแบบแผ่นพับหรือว่าทำป้ายประชาสัมพันธ
5: ์
4: หรือว่าจะไปโฆษณาในทางออนไลน์ได้โอเคอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า AI เปลี่ยนชีวิตทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นพัฒนาทักษะอะไรต่างๆของคุณได้ใช่ไหมครับทำให้เวลาในชีวิตของคุณเหลือมากขึ้น
5: ครับ
4: ตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดมากกว่าน
5: ะครับ
4: มากกว่าในเชิงปริมาณว่าคนลงทะเบียนเท่าไหร
5: ่
4: ใช้เท่าไหร่ดูผลตอบรับว่า AI เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนที่เขาลงทะเบียนเข้ามาเนี่ย อย่างไรกันบ้างเกิดอาชีพใหม่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลดเวลาในการทำงานมากน้อยแค่ไหน
5: ต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าต่อยอดในการดำเนินชีวิตยังไงบ้าง
4: เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของ AI ที่ตอนนี้เนี่ยก็ถูกติติง
5: ครับ
4: ตอนนี้ถูกติติงว่าพอเวลาใช้งานจริงปุ๊บไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปก็ได
5: ้
4: นะอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปก็ได้
5: เพราะคำว่าโปรและฟรีไงคุณสมพล
4: ใช่คำว่าโปรและฟรีเราก็เข้าใจว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับที
5: ่คือใช้ได้เลยอ่ะ
4: เสียตังค์เดือนละ600อ่ะ
5: เออ
4: แล้วใช้ได้
5: ครับ
4: เออแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่า
5: พี่อีรับฟังอยู
4: ่เร็วไปเกินกว่าที่เราจะประเมินเขา
5: ครับ
4: นะฮะผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงไทย AI Passport แน่นอน
5: ครับ
4: อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะฮะเขาจะต้องมีการปรับปรุงแน่นอนนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรม
5: ครับ
4: กับทาง DE เขา
5: ครับพูดถึงเรื่อง DE นะครับเมื่อสักครู่เรานำเสนอในเรื่องของการที่คุณรักชนกฝ่ายค้านนะครับไปยื่นเรื่องกับปปช.ร้องเรียนในกรณีของไทย AI Passport นะครับไปถามในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี
4: ้
5: นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็มีการพูดถึงนะในประเด็นที่ทางคุณรักชนกแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีการนำไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับที่ปปช.เพื่อเอาผิดนี่แหละนะครับถามว่าคุณชัยชนกเนี่ยมีความกังวลไหมกับปมล็อกสเปคโครงการไทย AI Passport นะครับคุณชัยชนกบอกว่าไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนะไม่ได้ทำผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงก็พร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมในการชี้แจงและก็ยืนยันว่าไม่มีข้อกังวลใดๆเลยนะครับส่วนความมั่นใจในการตอบข้อซักถามกับทางปปช.ถ้าหากมีการเรียกไปนะครับ
4: ค
5: ุณชัยชนกบอกว่าก็ให้ตามความเป็นจริงทุกอย่างนะครับเพราะว่าคุณชัยชนกเนี่ยมั่นใจว่าทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้กรณีที่ทางคุณรักชนกท้าให้ปลัด DE หากอยากฟ้องก็ดำเนินการฟ้องได้เลยหมายถึงว่าจะฟ้องกลับคุณรักชนกนี่แหละนะคุณชัยชนกบอกว่าก็เป็นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ทราบนะครับถาม ถามผู้สื่อข่าวกลับด้วยนะครับว่าทำไมปลัดจะต้องฟ้องเพราะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามในส่วนของชั้นกรรมธิการ
4: ปลัดจะต้องฟ้องหรือเขาจะฟ้องปลัด
5: นี่ทำไมปลัดจะต้องฟ้องกลับ
4: อ๋อฟ้องกลับ
5: นะครับเพราะว่าก็คือทำตามที่กรรมธิการมีการทำปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับแล้วเราเองก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตนจึงไม่เห็นว่าเหตุใดที่จะต้องฟ้องร้องอะไรกันนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ไปส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบของกฎหมายก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการมาฟ้องร้องอะไรกันนะครับในส่วนของการสื่อสารเนี่ยแม้ว่าจะมีการไม่ให้เกียรติกันอยู่แต่ว่ามีการข่มขู่ตรงนี้เนี่ยตนเองก็มองว่าเป็นเรื่องของบุคลิกมากกว่านะครับตนเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งปลัดกระทรวงดีอีหรือว่าราชการในกระทรวงดีอีเองนะครับข้าราชการที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องกลับแน่นอนนะครับไม่คิดที่จะฟ้องร้องเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเสียความรู้สึกอาจจะไม่ให้ความร่วมมือแต่ว่าทำในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยตามกรอบกฎหมายแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมองว่าการนำเรื่องไทย AI Passport เนี่ยมาโจมตีในเรื่องของการเมืองบ่อยครั้งคุณชัยชนกเองก็บอกว่าก็คงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับมุมนึงก็อาจจะมองว่ารุนแรงเป็นเป้าแต่ทางคุณชัยชนกเองคิดว่าใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสดีกว่าแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนก็จะทำให้เห็นนะครับแล้วก็รับรู้โครงการนี้มากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยแน่นอนถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่มีการพูดถึงในพื้นที่สื่อเนี่ยแน่นอนคนก็จะรู้จักไทยไอพาสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการมองวิกฤตให้เป็นโอกาสของทางรัฐมนตรีดีอีนะครับแล้วก็ในส่วนของการลองใช้งานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจตนาใดก็ตามนะครับตนก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่ได้ใช้โครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความเบื้องต้นนะที่ทางคุณชัยนกออกมาชี้แจงนะครับกระแสในสังคมก็เกิดขึ้นเยอะนะในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องการใช้ของทางฟรีแอปกับทางไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยมีการไปตรวจสอบอันนี้นักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบในเรื่องของการประมวลผลลักษณะการตอบแบบฟรีมีการใช้งานมาตลอดตอบไม่เหมือนกับไทยไอพาสปอร์ตซึ่งแน่นอนคุณชัยชนกบอกว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะของฟรีเนี่ยมีการใช้งานมานานนี่มองเหมือนกันกับผม
4: ใช่
5: นะครับเพราะว่าก็มีการเรียนรู้กันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับส่วนไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณเคยไปคุยกับ ChatGPT แม้ว่ามีการลงอีเมลเนี่ยเป็นอีเมลเดียวกันก็แล้วแต่ว่าไม่ได้มีการถ่ายข้อมูลมานะครับก็อย่างที่บอกคือฟรีเนี่ยก็มีการเรียนรู้กันมานานแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนรู้กับทางไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยก็คงจะต้องให้ระยะเวลาสักระยะนึงในการเรียนรู้ผู้ใช้งานกับตัวระบบของมันนะครับที่จะได้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการถามคำถามที่มีประมาณน้อยกว่ามากเนี่ยไม่ได้อยู่กับว่าสู้ของฟรีไม่ได
4: ้คือวิธีการเอาแบบกลางๆเลยนะ
5: ครับ
4: คุณลองถามดูสิในไทย AI Passport ดีกว่าอันอื่นยังไง ยังไม่เคยลองนะ ยังไม่เคยลองว่าเขาจะตอบยังไงนะน่าสนใจแล้วก็นั่นแหละก็คือโครงการนี้ก็เร็วเกินไปเกินกว่าที่จะประเมิน
5: ครับ
4: เพราะว่าเพิ่งใช้เนี่ยมาได้3วันแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีการปรับปรุงอะไรในหลายสิ่งหลายอย่าง
5: ครับ
4: นะครับให้สอดคล้องกับวิถีแล้วก็ความต้องการของประชาชนนะฮะนั่นคือไทย AI Passport ฮะ
5: ครับ
4: ส่วนไทยช่วยไทย Plus ครับเมื่อวานนี้เขาบอกโอ้โหคึกคักฮะรับเดือนสุดท้ายนะครับ
5: ครับ
4: ไม่ต่อเฟส2แล้วมั้งฮะไม่น่าจะต่อนะครับ
5: ครับ
4: 60 40นะฮะก็คือไทยช่วยไทย Plus เดือนสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ได้ยินนะฮะ
5: ครับ
4: มีคนเขาบอกไปใช้เสียหนูกันอะไรคืออะไรคือไปใช้ไทยช่วยไทย Plus แต่เขาใช้คำว่าไปใช้เสียหนูกันเดือนสุดท้ายแล้วนะฮะนี่ก็คือไทยช่วยไทย Plus ปรากฏว่าโอ้โหคึกคัก
5: ค
4: ึกคักที่ไหนที่ยะลาที่ยะลาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยแหล่งรวมอาหารเช้ายอดนิยมเนี่ยที่ตลาดนะครับบอกว่าโอ้คึกคักมากเลยครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ได้รับเงิน 1,000 บาทตั้งแต่ช่วงเช้าออกมาใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับทำให้โครงการนี้เนี่ยช่วยให้ร้านค้าในชุมชนในพื้นที่เนี่ยขายดีอย่างต่อเนื่องฮะ
5: ครับก็60 40
4: ครับ
5: เดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้นะไปเปิดใช้หน่อย
4: ไม่พอครับผมไม
5: ่พอ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการไทยช่วยไทยพาสเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ครับ
5: นะครับก็จะได้ 1,000 บาทนะครับในเติมในบัตรแล้วก็ไปซื้อร้านค้าธงฟ้านะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะมีเฟสใหม่ไหมเนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาอยู่นะแต่ในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยยังไม่ชัวร์
4: ผมเดานะไม่มีเพราะว่ารัฐบาลชุดนู้นอ่ะคนละครึ่ง คนละครึ่ง2รอบจำได้ไห
5: ม
4: เขาก็ไม่ต่อ
5: ครับ
4: เขาก็ไม่ต่อเพราะว่าคือมันต้องหาผลิตภัณฑ์อื่นแล้วล่ะในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนให้มันยั่งยืนกว่านี
5: ้ต้องมาดูว่าในส่วนของ GDP ที่มีการ
4: คือเงินที่ลงไปเนี่ยตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะฮะในการที่จะได้รับผลในการได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ขึ้นราคาจากตะวันออกกลางซึ่ง4เดือนผมมองว่าเพียงพอแล้วนะ4เดือนเนี่ยเพียงพอแล้วลดค่าครองชีพของประชาชนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้ากันแล้วล่ะว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงในเรื่องของภาระหนี้สินที่มีอยู่ณตอนนี
5: ้
4: นะครับก็บอกว่าภาระหนี้ของคนไทยเนี่ยโอ้โหแต่อะไรก็เป็นหนี
5: ้ครับ
4: นะฮะ
5: นะส่วนในเรื่องของอีกเงินกู้ก้อนหนึ่งเนี่ยก็ต้องออกมาพูดถึงกันแล้วนะครับเพราะว่ากู้นานแล้วนะ
4: ครับ
5: แต่ว่าในเรื่องของแผนเนี่ยยังไม่ได้มีการเคาะออกมา
4: 400,000 ล้านหรอ
5: 400,000 ล้านเนี่ยเป็น200,000 ล้านเนี่ยเป็นในส่วนของไทยช่วยไทยพาส
4: ครับ
5: นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพลังงานสะอาดโครงสร้างพลังงาน
4: ครับ
5: นะครับก็น่าจะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
4: มีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสด็จน้ำ มันยังไม่เสด็จน้ำโครงการอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นแต่ภาพรวมฝ่ายค้านก็ติงเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยโครงการ200,000 ล้านเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวเองหรออ
5: ื
4: มก็บอกว่ายังไม่เสร็จ
5: ครับ
4: เดี๋ยวยังไงก็ต้องแจกแจงกันออกมา
5: ครับ
4: ไม่ได้ตีเช็คเปล่าแต่อย่างใดนะ
5: ครับเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการพูดถึงในเรื่องของโฆษกรัฐบาลใหม่ด้วยใช่ไหมครับคุณสมบัติ
4: เออโฆษกรัฐบาลใหม่คนปัจจุบันคือคุณรัชดาธนาดิเรก
5: ครับ
4: นะฮะรัชดาธนาดิเรกมีกระแสข่าวว่าจะมีคนใหม่มาคือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกฮะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็เป็นส.ส.มาก่อนนะครับซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า
5: ครับ
4: นะฮะคือเท่าที่ผมทราบนะ
5: ค
4: ุณหมอเอกเนี่ยเขาสายตอบโต้สายตอบโต้นึกถึงคุณธนกรวังบุญคงชนะออกไหมแนวนั้นแนวสายตอบโต้แรมโบ้อีสานแนวนั้น
5: ค
4: ือตอบโต้ในทางการเมืองนะฮะส่วนคุณรัชดาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการแล้วก็มีการเล่าประเด็นอะไรต่างๆที่กระชับเข้าใจง่ายนะครับบุคลิกคนละแบบไม่ใช่คุณรัชดาไม่ดีแต่ว่าเรื่องของการตอบโต้ในทางการเมืองรัฐบาลอาจจะต้องการผู้เล่นเนี่ยที่มีความประสบการณ์ในทางการเมืองแล้วก็สามารถตอบโต้เนี่ยเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดออกมาเนี่ยได้ถึงพริกถึงขิงมากกว่านั้นส่วนคุณรัชดาได้ข่าวว่าจะไปอยู่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอมติครม.สัปดาห์หน้าก่อนนะครับ
5: ครับต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
12: หากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
14: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
13: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
14: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
13: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
7: ้รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
15: เมืองสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6% แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียง14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด -19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
16: แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
7: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพล ให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
3: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
2: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ
2: ๋
3: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบอสแอข้าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ้า
5: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

เสียงจากปลายด้ามขวานนะคะเป็นผลงานเพลงที่รู้สึกว่าฟังแล้วอารมณ์ดีทุกครั้งเลยอ่ะทั้งเมโลดี้ทั้งดนตรีหรือว่าทั้งเนื้อหาต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าถูกใจใครกันบ้างหรือเปล่าเราก็นำมาเปิดในช่วงเช้าๆแบบนี้แหละต้อนรับเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทค่ะณัฐวดีศรียาภัยนะคะแล้วก็มีทีมงานสวทรนองด้วยค่ะที่ดูแลระบบต่างๆอยู่ทั้งการระบบช่างเนาะระบบไลฟ์สดนะคะก็ให้ทุกคนได้ติดตามกันในแต่ละวันนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้คุณผู้ฟังมาพูดคุยใครที่ทำงานกันอยู่ก็ไม่เป็นไรเปิดฟังกันไปเพลินๆได้เลยนะคะทำงานอยู่ฟังข่าวกันไปได้ฟังผลงานเพลงเพราะๆเหมือนต้องบิ้วตัวเองในตอนเช้าๆอ่ะต้องให้กำลังใจตัวเองในตอนเช้าๆนะคะก็มาติดตามกันได้ค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะอ่านทันไหมนะคะแต่ในทุกๆครั้งก็พยายามจะอ่านให้ทันทั้งหมดเลยนะก็มีประเด็นเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็เมื่อวานค่ะวันที่1กันยายนนะคะมีการเคาะออกมาหลายประเด็นมากทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือรถไฟหรือโครงการก่อสร้างสะพานทั้ง2แห่งทั้งในพื้นที่สงขลาที่จะเชื่อมไปที่พัทลุงแล้วก็โครงการสะพานที่เกาะลันตาที่กระบี่ด้วยนะคะหลากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังจะพยายามเรียบเรียงแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็นำมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะทักทายกันไปด้วยใครฟังอยู่ในพื้นที่สวทภูเก็ตพังงากระบี่สวทตะกบป่านะคะหรือว่าในพื้นที่ของสวทน้องสองคลื่นด้วยกันค่ะก็ทักทายกันไปในยามเช้าแบบนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะมาอัปเดตกันก่อนนะคะจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกว่าวันนี้แถวบ้านฉันเนี่ยฝั่งอันดามันมันมีปริมาณฝนเท่าไหร่นะจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือจะเดินทางไปทำธุระอะไรยังไงก็วางแผนกันได้ง่ายนะคะมาดูภาพรวมก่อนเลยค่ะภาพรวมวันนี้ก็กวาดสายตาไปนะทั่วทั้งประเทศค่ะปริมาณฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีปริมาณฝน 70% ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางค่ะมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่เขาน้อยตลอดเลยนะเขาไม่ค่อยเจอฝนเลยนะฝั่งนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ค่ะก็สูงกว่าปกติหน่อยปกติถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะๆในโซนภาคใต้เขาก็จะประมาณ60% เนาะแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่ไม่มีฝนเลยก็จะอยู่ที่ 30% บ่อยมากค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเนาะ 40% แต่ว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ไม่เคยลดลงเลยไม่แผ่วด้วยนะคะวันนี้มีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่คุณผู้ฟังก็ลองดูเนาะว่าสภาพพื้นที่บ้านเราที่เราอยู่ในทุกๆวันเนี่ยมันจะตกช่วงไหนถ้า 60% เนี่ยอ๋อบ้านชั้นเนี่ยต้องตกช่วงประมาณสักเที่ยงๆหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆแน่เลยเวลาจะกลับบ้านเวลาจะไปพักเที่ยงอะไรประมาณที่เขาบอกว่าฝนตกเป็นเวลาก็เป็นเวลาประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะมาดูอย่างที่เราบอกสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.สัญจรนะคะในวันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้ก็เนาะบรรยากาศเห็นเต็มหน้าฟีดเลยอ่ะคึกคักมากแล้วก็ดูเขาเรียกอะไรอ่ะดูมีสีสันดีนะคะทั้งเรื่องของอาหารการกินเนาะที่เตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาคือดูภาพไปแล้วอยากกินมากอ่ะเป็นคนที่ชอบแกงส้มมากๆไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนกันหรือเปล่าแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ของสงขลานะแกงส้มปลากระพงสามน้ำอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นของขึ้นชื่อของเขาเลยแถวเกาะยอเนาะแล้วก็สีสันเรื่องของการแต่งกายชุดผ้าไทยของคณะรัฐมนตรีอีกก็สวยงามค่ะหลากหลายเรื่องราวนะแต่ว่าที่ใจความสำคัญอะที่เราอยากรู้แล้วเราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนอะน่าจะอยากรู้ด้วยเหมือนกันก็คือว่าประชุมครม.สัญจรแล้วมีมติอะไรออกมาบ้างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของสงขลาเนาะเขาก็คาดหวังหลายๆโครงการหลายๆประเด็นค่ะมาดูประเด็นแรกกันก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังเรื่องของครม.สัญจรนะคะ
จะยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะนโยบายควิกบิ๊กวินของท่านอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละค่ะของพรรคภูมิใจไทยเนาะที่มีการหาเสียงกันมาตั้งแต่แรกๆพอตอนนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องทำให้เห็นได้จริงทั้งด้านของเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงการรับมือภัยพิบัติค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะ5จังหวัดที่เขาจะมีการพัฒนาแบบเร่งด่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็คือที่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีค่ะโดยครอบคลุม4ประเด็น4ด้านด้วยกันมาดูด้านแรกเลยค่ะด้านแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่เองทั้งภาคการเกษตรภาคการค้าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลนนะคะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ของหาดใหญ่สงขลาหรือว่าพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะสตูลใช่ไหมพัทลุงสงหาดใหญ่เนี่ยอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี68จนทำให้ธุรกิจของบางคนเนาะเสียหายไม่อาจกลับมาเปิดได้อีกอะแต่ถ้าเกิดว่ามีวงเงินซอฟท์โลนที่มันดอกเบี้ยต่ำระยะเวลาในการผ่อนนานๆแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการการกู้ง่ายขึ้นนะคะมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะกลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะมาดูด้านสังคมกันบ้างค่ะด้านสังคมเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเรื่องความยากจนการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยกระทรวงพม.การดูแลเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือว่าการดึงน้องๆ นักเรียนเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้กระทั่งภาคแรงงานค่ะภาคแรงงานเนี่ยจะมีการดูแลในหลากหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องของการไปพูดคุยกับทางฝั่งมาเลเซียเกี่ยวกับการทำ MOU เร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการทำงานของแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่มาเลเซียค่ะแล้วก็หลายๆประเด็นด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลระบบสาธารณสุขด้วยนะคะก็จะมีการออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินอยู่ที่ประมาณ250ล้านบาทคุณผู้ฟังจะได้พัฒนาเรื่องของระบบสาธารณสุขนะคะแล้วก็ด้านที่4ค่ะด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับประชาชนการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆ AI เนี่ยเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้านภัยพิบัติอันนี้หลายคนอยากรู้ว่าจะทำยังไงก็ได้มีการเห็นชอบในการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังอันนี้คืออยู่แบบติดกันเลยค่ะคือพอหาดใหญ่ปุ๊บควนลังเนี่ยคือเป็นชานเมืองเลยนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักในทุกๆปีเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ต้องมาดูแลกันนะคะแล้วก็การปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้เสนอไปแล้วก็ผ่านการลงมติจากคณะรัฐมนตรีกันไปเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังก็นั่นแหละเรื่องของอุทกภัยวาตภัยหรือว่าเรื่องของการจัดสรรระบบการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็มีการดูแลอย่างเต็มระบบในส่วนนี้ด้วยนะคะมาดูอีกสักหนึ่งมติแล้วกันค่ะมติของคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เป็นสายใต้3โครงการด้วยกันค่ะวงเงินรวมนะคะก็ประมาณ100ล้านบาทค่ะในพื้นที่ของ3ช่วงนี้นะ3ช่วง3โครงการนี้มาดูกันค่ะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ช่วงที่3ชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซานะคะก็เป็นการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยที่มีการจากเดิมเคยมีการเสนอขอไปแล้วแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มวงเงินใหม่เพราะว่าพอลงไปดูพื้นที่จริงๆปุ๊บเฮ้ยมันต้องใช้งบมากกว่านี้ว่ะมันต้องทำมากกว่านี้นะมันต้องอัปเกรดมากขึ้นกว่านี้ให้มันสอดคล้องกับเรื่องของบริบทพื้นที่แล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้ง3พื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องดำเนินการในการปรับปรุงกันไปค่ะโดยทางรฟท.เนี่ยจะเร่งกระบวนการในการประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ภายในปี70แล้วก็มีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี76นะคะ
พร้อมทั้งปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองร.1คลองอู่ตะเภาจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกค่ะเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมใช่สายใต้นี่คือโดนบ่อยมากพอฝนตกหนักๆน้ำท่วมเนี่ยต้องหยุดการเดินรถเลยคุณผู้ฟังไม่สามารถไปได้แล้วมันกระทบไปหมดอ่ะนะคะก็นั่นแหละก็มีการนำงบส่วนนี้แหละที่มีการอนุมัติมานะคะนำมาปรับปรุงทางรถไฟ3ช่วงของสายใต้ค่ะแล้วก็ทางด้านของกระทรวงคมนาคมค่ะก็ยังเดินหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวค่ะซึ่งทั้ง2โครงการนี้เนี่ยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี72ตอนนี้69 707172โอ้ไม่นานคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเวลาผ่านไปรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนาะสักพักหนึ่งก็ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเร็วอะเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดโครงการมันเริ่มเร็วมันก็เสร็จเร็วทีนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้แบบเร็วๆนะคะซึ่งก็ทางพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เขาก็ตื่นเต้นเนาะกับ2สะพานนี้นะคะโดยเจ้าตัวสะพานตัวแรกกันก่อนสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรค่ะเชื่อมระหว่างอำเภอกระแสสินของจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนของจังหวัดพัทลุงเขาบอกว่าถ้าสะพานนี้สร้างเสร็จนะในปี72นะคุณผู้ฟังจะช่วยลดระยะทางจากการเดินทางปกติเนี่ยจะเดินทางอ้อมประมาณ80กิโลค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสะพานนี้เสร็จจะลดเวลาการเดินทางเหลือเพียงแค่2ชั่วโมงกับอีกประมาณ15นาทีเท่านั้นเออมันก็เพิ่มความสะดวกเนาะแล้วก็เรื่องของการเดินทางหรือว่าคนที่จะขนส่งสินค้ามันเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวรอบๆทะเลสาบสงขลาด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็อีกหนึ่งสะพานคุณผู้ฟังโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรด้วยกันค่ะช่วยลดการพึ่งพาเรื่องของแพขนานยนต์ที่บางทีเนี่ยโอ้โหต้องรอนาน 2-3 ชั่วโมงบางคนจะมาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยต้องเผื่อเวลาเท่าไหร่ล่ะต้องเผื่อเวลาอีกประมาณแบบชั่วโมงอ่ะเออแล้วมาปุ๊บบางทีนะเรือก็มันคันที่มันสามารถรับได้ในปริมาณจำกัดไงคะพอมาปุ๊บคนเยอะก็ต้องรอไปอีกหรือบางครั้งน้ำขึ้นบ้างน้ำลงบ้างนะคะมันก็นี่แหละเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าสะพานนี้เสร็จภายในปี72นะคะก็สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้น

0: ี่บ่าวพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงคนึงนิดนะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ปรางปรางทิพย์เลยค่ะชื่นชอบมากผลงานเพลงนี้รู้สึกว่าน่ารักดีนะคะแล้วก็ความหมายดีด้วยอ่ะคนึงนิดนะคะคิดถึงนั่นแหละก็ใครที่ชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่เป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงที่ใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเหมือนกันนะคะจากคุณเฟียสซิริวุฒินะคะผลงานเพลงสามควัดค่ะก็ชื่อเพลงดูโหดๆหน่อยแต่ว่าเนื้อหาหรือว่าดนตรีต่างๆก็ค่อนข้างน่ารักเนาะฟังกันเบาๆสบายๆในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการอันดามันวันนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยเดี๋ยวไปเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันไหมใครที่เป็นสายชอบเดินตลาดยิ่งเป็นตลาดเช้าแบบนี้ชื่นชอบนะเหมือนตัวนันท์เองอะค่ะชอบเหมือนกันเราชอบเวลาที่ไปเดินตลาดเช้าถ้าไม่ติดกับว่าต้องตื่นเช้าหน่อยนะส่วนใหญ่ก็ชอบไปเพราะว่าไปเจอของกินที่มันหลากหลายมากอะนี่ก็เลยจะชวนไปตลาดเช้าที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยนำทีมการเดินตลาดเช้าโดยท่านรอมฎอนหะยีอาแวร์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปเดินตลาดสุขสำราญค่ะในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะคือก็เป็นไปตามนโยบายของทางจังหวัดเนาะของทางท่านผู้ว่าด้วยท่านโชนรินทร์เกิดสมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวตลาดกันเพราะว่าตลาดต่างๆในแต่ละพื้นที่เขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะอาหารการกินค่ะภายใต้แนวทางตลาดน่าชมอาหารน่าชิมนะคะส่งเสริมแล้วก็ยกระดับตลาดชุมชนเนี่ยให้มีมาตรฐานพร้อมกับสนับสนุนสินค้าและอาหารท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนค่ะถามว่าทำไมต้องไปที่ตลาดสุขสำราญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลฉลองนะคะเขาบอกว่าตลาดสุขสำราญเนี่ยเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีสินค้าอาหารที่มันหลากหลายมากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะของกินทั้งขนมไทยเอ่ยโรตีแกงเอ่ยเนาะมันก็เป็นวัฒนธรรมของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่อหมกปลาอย่างเงี้ยของคาวของหวานของสดอาหารปรุงสำเร็จคือมีครบจบที่ตลาดนี้ตลาดเดียวสะท้อนให้เห็นถึงแบบวัฒนธรรมเสน่ห์ด้านอาหารวิถีชีวิตของคนในตลาดสุขสำราญแถวตำบลฉลองอะนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาได้มีพื้นที่ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้างแล้วดูเนี่ยดูท่านผู้ว่าเนี่ยท่านเดินไปเดินตลาดแล้วท่านก็ยืนถือห่อหมกน่าจะเป็นห่อหมกนะคุณผู้ฟังน่ารักมากเลยเนาะมันก็เป็นภาพอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งโมเมนต์ที่มันทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าอยากไปเดินด้วยเลยอ่ะอยากไปหาของกินที่ตลาดนี้ด้วยเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะท่านรองเองท่านก็ได้ไปอุดหนุนสินค้าติดไม้ติดมือมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมความเรียบร้อยหรือว่าความสะอาดอะไรต่างๆนานาแล้วก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยแหละว่าเขารู้สึกยังไงอยากให้มีการพัฒนาอะไรไปอีกนะคะแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมคุณภาพสินค้าการให้บริการเพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาตลาดให้สามารถรองรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้แบบมีมาตรฐานนะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตก็ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นโดยจะมุ่งพัฒนาตลาดนี่แหละค่ะตลาดทุกตลาดเลยไม่ใช่แค่ที่ตลาดสุขสำราญนะคุณผู้ฟังตลาดไหนก็แล้วแต่ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวทั้งประชาชนนะคะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตรสชาติอาหารแล้วก็เสน่ห์ของชุมชนตำบลฉลองควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับทางผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตก็นั่นแหละเขาก็ไปดูเรื่องต่างๆไปพูดคุยว่าเอ๊ตลาดนี้มีความสะอาดหรือยังนะเป็นไปตามมาตรฐานหรือยังมีความปลอดภัยหรือเปล่ามีความเป็นระเบียบหรือเปล่าหรือว่าคุณภาพการให้บริการคุณภาพของอาหารที่นำมาขายเนี่ยโอเคไหมมันจะได้เป็นการสร้างชื่อเสียงแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากจริงๆอ่ะจริงๆคุณผู้ฟังเศรษฐกิจฐานรากจริงๆนะกับการที่ไปทำอะไรแล้วยิ่งเป็นในเวตลาดแบบนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเดินเนาะบางทีก็เป็นร้านแบบเล็กๆน้อย
น้อยๆขายผักขายของกินแบบนี้ค่ะคือก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองเที่ยวดูในบรรยากาศแบบนี้เชื่อว่าทุกคนก็จะชื่นชอบนะคะจากที่ภูเก็ตเนาะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปภูเก็ตนะคะไปแวะตลาดเช้าที่ไหนมาบ้างแล้วไปเจอของกินอะไรอร่อยๆสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้นะแนะนำได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวภูเก็ตเราก็จะได้ไปอุดหนุนกันด้วยค่ะจากภูเก็ตเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้นะคะเขามีการเตรียมความพร้อมจัดการแถลงข่าวในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เขาจัดขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปร่วมสนุกแล้วก็ใครที่อยากไปแข่งขันก็สามารถลงสมัครได้นะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงานะคะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะก็มีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้ที่ห้องวานิลาสกายรูมค่ะที่ศูนย์สุขภาพลาวิต้าซานนาเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกบป่าจังหวัดพังงานะคะนำทีมการแถลงโดยท่านปลัดจังหวัดพังงาค่ะท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาแล้วก็มีนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นนะคะแห่งประเทศไทยแล้วก็มีประธานชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นของจังหวัดพังงาคือหลายภาคส่วนมากภาพรวมเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มีสื่อมวลชนก็ไปร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะโดยท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาท่านก็บอกว่าคือทางด้านของสำนักงานเนี่ยคือมีความตั้งใจอยากจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะจะมีการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-26กันยายนปลายเดือนนี้คุณผู้ฟังจัดขึ้นที่ Memory Surf Village เขาหลักตั้งอยู่ในตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนาะสปอร์ตทัวริซึมค่ะให้มันมีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากลแล้วก็สอดคล้องกับจุดเด่นแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่เขาหลักเขามีอยู่แล้วคือมันเป็นพื้นที่ที่หลายคนชื่นชอบไม่ว่าจะไปเล่นกีฬาเซิร์ฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นั้นนะคะคือมันพื้นที่มันเหมาะแล้วคนก็ชื่นชอบด้วยก็เลยจัดกิจกรรมมันขึ้นมาซะเลยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในตัวนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะใครที่รอติดตามอยู่เนาะก็ตอนนี้เนี่ยเขาอย่างที่บอกวันไปแล้วเขาจะแข่งในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 25-26 กันยาที่ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็มีการแข่งขันเยาวชนในการโต้คลื่นนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะมีช็อตบอร์ดแล้วก็มีลองบอร์ดค่ะในแต่ละ2ใน2ประเภทนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นรุ่นอีกนะมีทั้ง U10 ทั่วไป U12 U14 ชายหญิง U16 ชายหญิง U18 ชายหญิงแล้วก็ประเภทลองบอร์ดเนี่ยก็จะมี U18 ชายหญิงนะคะใครสนใจประเภทไหนเนาะก็สามารถไปลองติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะพิมพ์ชื่องานได้เลยคุณผู้ฟังพังงาเซิร์ฟFestival at เขาหลักนะคะมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครค่ะแล้วก็เขาตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครอยู่ด้วยจะรับสมัครไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะคะแล้วก็ภายในงานเนี่ยไม่ใช่แค่ไปแข่งเซิร์ฟกันอย่างเดียวนะไปมันยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายทั้งการขายสินค้าอาหารต่างๆแล้วก็การได้ร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตค่ะในวันที่25กันยายนแล้วก็วันที่26กันยายนนี้ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปเจอกันได้ค่ะที่เขาหลักพังงานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผ่านไปละ2ข่าวเดี๋ยวเราพักกันอีกสัก1เบรกไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟัง

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อานงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: บ้านพี่ไม่มีเขาบ้านพี่มีแต่ทะเลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะจากคุณคิวสราวุธเฟเจอริงกับนิ้งอังคณานะคะนี่แหละชอบผลงานเพลงแนวๆนี้เนาะใครที่ชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้แต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วมั้งคะคุณผู้ฟังทบยอดไปในวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะมาอยู่ในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังวันนี้นะเสียงค่อนข้างขึ้นจมูกสักหน่อยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้แต่เช้าเลยไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างอ่ะแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะยิ่งในช่วงที่อากาศมันค่อนข้างจะแบบแปรปรวนอ่ะรวนๆอ่ะเดี๋ยวก็ฝนตกหนักเดี๋ยวก็แดดออกมานะคะใครที่ทำงานเข้าๆออกห้องแอร์ตากแดดอย่างนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังมาตามกันต่อค่ะข่าวสารในพื้นที่กระบี่กันบ้างอย่างนี้จะพาไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆที่กระบี่กันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกคำนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกหลานชาวกระบี่ไปสร้างชื่อเสียงมาอีกแล้วจากเวทีการแข่งขันคณิตคิดเร็วสนามนานาชาติจากสิงคโปร์นะคุณผู้ฟังเก่งมากอ่ะแล้วดูเด็กๆดิตัวจิ๋วๆทั้งนั้นเลยนะเล็กสุดในนี้น่าจะประมาณ5ขวบนะคะน่าจะประมาณ5ขวบเนาะอันนี้บอกตามรุ่นอายุนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าเองนะคะท่านอังกูลศิลาเทวกูลค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้ต้อนรับนะคะผู้บริหารของสถาบันจินตคณิตดร.เมี่ยงสาขาเมืองกระบี่นะคะแล้วก็พร้อมด้วยผู้บริหารหลายๆท่านเลยนะคะที่ไปเข้าพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็พาน้องๆไปด้วยค่ะน้องๆที่อยู่ในสถาบันจินตคณิตของดร.เมี่ยงอ่ะนะคะสาขาเมืองกระบี่เนี่ยก็ได้รับไปแข่งขันแล้วเขาก็ได้รับรางวัลมาคุณผู้ฟังในโครงการคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติประจำปี2569เดินทางไปแข่งขันกันถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะก็ไปเข้าพบกับท่านผู้ว่านะคะโดยน้องๆที่มาดูน้องๆกันก่อนว่าเขาไปแข่งขันมาเนี่ยเขาได้รับรางวัลอะไรมาบ้าง4คนที่คว้ารางวัลกลับมานะคะคนแรกเลยก็คือเด็กชายศิรวีลิ้มศักดิ์ศรีค่ะจากโรงเรียนเทศบาล4มหาราชนะคะเทศบาล4มหาราชโอเคได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทรายบุคคลแล้วก็ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีมาค่ะคนที่2น้องวาคินสิงหโกมลนะคะจากโรงเรียนอนุบาลเอชวนค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทรายบุคคลแล้วก็ประเภททีมมานะคะจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะน้องพัฒนันพรมพันธ์นะคะจากโรงเรียนโชคชัยกระบี่ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทรายบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ5ขวบและเหรียญทองประเภทรายบุคคลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นอนุบาล2ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นน้องอนาวินหลานไทยค่ะจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภทรายบุคคลแล้วก็ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภททีมรุ่นประถม ศึกษาปีที่1นะคะโดยโอกาสนี้ท่านผู้ว่าเองเนาะท่านก็ได้ชื่นชมว่าเด็กๆมีทักษะที่เก่งมากในการทำโจทย์คณิตคิดเร็วของน้องๆ นะคะพร้อมทั้งชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะว่าในการฝึกฝนของเขาในการไปเข้าเรียนเข้าฝึกฝนมาต่างๆแล้วก็ไปเข้าสู่เวทีการแข่งขันแล้วสามารถนำรางวัลกลับมาให้ชาวกระบี่แล้วก็ประเทศไทยได้ภาคภูมิใจนะคะท่านผู้ว่าเองนะคะคุณลุงผู้ว่าแล้วกันคุณลุงผู้ว่าเองก็ได้มีการมอบเหรียญกระสาบที่ระลึกให้กับน้องๆ นะคะเหมือนเป็นการให้กำลังใจกันน่ะให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปไม่แน่นะน้องๆอาจจะไปแข่งในเวทีอื่นๆแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับกระบี่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณครูด้วยเนาะที่คอยผลักดันที่คอยแบบขับเคลื่อนพาเด็กๆไปสอนแล้วไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวนะไม่ได้จบแค่ในคลาสเรียนนะคะต้องพาไปฝึกซ้อมต้องพาไปลงแข่งตามสนามต่างๆทั้งในประเทศทั้งในทั้งต่างประเทศเนาะจนได้รางวัลในครั้งนี้มาแล้วดูเด็กๆสิแล้วเด็กๆที่เขาไปแข่งคณิตเนี่ยมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเด็กผู้ชายเขาเก่งวิชาคณิตศาสตร์กันหรือเปล่ากันคะพ่อๆแม่ๆไหนลองบอกกันเข้ามาหน่อยอันนี้เป็นการตั้งคำถามที่เราสงสัยเองเนาะแต่เอาเป็นว่าเด็กๆเก่งมากอ่ะแล้วดูดิรุ่นจิ๋วสักประมาณ5ขวบได้มั้งคะเก่งมากจริงๆนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกตามสิ่งที่เขาบอกมาเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวดีๆของน้องๆเนี่ยเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามอีกค่ะแต่เรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างคุณผู้ฟังจังหวัดระนองเนี่ยก็ไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันหน่อยท่านราชันมีน้อยนะคะท่านพ่อเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องไปดูกันสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนเหลือเกินจากการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4สายราชกูดกระเปอร์ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าขับรถไปมาแล้วมันก็เป็นพื้นที่ของการก่อสร้างอยู่เนาะไหนจะเป็นหลุมบ้างแล้วฝนก็ตกลงมาเซาะถนนบ้างอะไรต่างๆโอ้โหมันก็เป็นประเด็นประมาณแบบนี้ค่ะแต่ท่านผู้ว่าท่านไม่นิ่งเฉยนะคะลงพื้นที่ไปดูเลยค่ะไปตรวจสอบดูซิว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงตรงไหนที่มันเป็นจุดอันตรายแล้วก็หารือกับทุกภาคส่วนว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างทั้งแถวๆที่บริเวณสะพานช้างแหกนะคะหมู่ที่7ของตำบลราชกูดค่ะแล้วก็สะพานห้วยตำเสาหมู่ที่3ของตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอร์แล้วก็จุดการก่อสร้างสะพานบริเวณด้านหน้าสำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ราชกูดกระเปอร์และบริเวณสะพานบกข้ามแยกทางลอดของตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอร์ด้วยนะคะหลังจากที่พี่น้องประชาชนเขาก็มีการร้องเรียนไปว่าเนี่ยถนนหนทางเนี่ยมันชำรุดนะแล้วพอขับรถไปปุ๊บบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วอย่างที่รู้ว่าระนองเนี่ยฝนตกตลอดอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ทัศนวิสัยก็ไม่ดีแล้วถนนหนทางก็ยังไม่ดีอีกบางคนเนี่ยอาจจะกระทบถึงเรื่องของรถราที่ใช้ขับก็อาจจะเกิดอันตรายหรือว่าเกิดพังเสียหายได้เนาะก็มีเห็นในหลายเคสในหลายกรณีนะคุณผู้ฟังท่านผู้ว่าก็ไม่นิ่งเฉยนี่แหละอย่างที่บอกก็ลงไปในพื้นที่เลยไปบอกเลยไปชี้จุดเลยว่าตรงไหนต้องแก้ยังไงหาดูว่าอันนี้แก้ยังไงได้บ้างหน่วยงานนี้จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตแก้อะไรได้บ้างที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนเขาต้องเจอปัญหาในกรณีแบบนี้อีกค่ะก็นั่นแหละเป็นความคืบหน้านำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็แล้วกันเนาะส่วนการก่อสร้างหรือว่าการซ่อมแซมอะไรยังไงถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราก็จะนำมาบอกให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ลองไปใช้ถนนเส้นนั้นแล้วอัปเดตมาหน่อยว่าเขาปรับปรุงหรือยังหรือว่ายังต้องการให้ปรับปรุงอะไรอีกนะคะก็สามารถสะท้อนกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะอ่านข่าวกันไปเพลินๆนะคะเงยหน้าดูนาฬิกาอีกทีเอ้าอีก2นาทีแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขสุขกายสุขใจไปด้วยกันนะคะลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
9: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นบุรินทร์ปราศโสภาภาครายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบ น้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
10: างแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอาชีพเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ93ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
2: ไปเสียงอะไรมาล่ะ
1: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
3: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตา

0: งชาติก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์

0: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ครับก็ช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับผมเรามาพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันซึ่งอยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็มาเริ่มกันในเรื่องของการติดตามนโยบายสำคัญระดับชาตินะครับจากมติคณะรัฐมนตรีครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงแล้วก็ความอุ่นใจแล้วกันนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมถึงพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ1กันยายน2569นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐนะครับจะดำเนินการเนี่ยจะซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกคนนะครับผมแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนเพื่อคุ้มครองความเสียหายจาก3ภัยหลักนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางจากการรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยมาเยียวยานะครับผมมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นนะครับกำหนดไว้อย่างชัดเจนไว้เลยนะครับดังนี้นะครับกรณีอุทกภัยหรือน้ำท่วมนะครับผมจ่ายเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับกรณีวาตภัยหรือพายุนะครับผมรวมถึงแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันนะครับส่วนค่าสินใหม่เพิ่มเติมนะครับจะจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับต่อครั้งนะครับกรณีที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะครับแต่เน้นย้ำนะคำว่ากรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัตินะครับผมก็คือจะต้องเสียชีวิตจากไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุหรือแผ่นดินไหวแต่ถ้าสมมุติว่าเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุโดยที่เป็นเขาเรียกว่าอุบัติเหตุของตัวเองอย่างเช่นน้ำท่วมพื้นลื่นแล้วล้มหรือว่าไปเดินในจุดสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นมีไม้มีหน้าผาแล้วเราไปเดินลื่นล้มเองเพราะว่าพื้นมันลื่นจากน้ำท่วมอันนี้ครับไม่นับนะครับผมเพราะฉะนั้นคือต้องดูเงื่อนไขกันให้ดีๆนะครับทางนี้นะครับครม.คณะรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับร่วมกับสำนักงานคปภ.เร่งจัดทำระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับผมพร้อมปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือเดิมซึ่งถือเป็นมาตรการเชิงรุกนะครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติครับก็นี่แหละครับผมมีการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนและนำมาปรับปรุงอย่างจริงจังเข้มข้นนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทราบกันที่เราได้เห็นกันเนี่ยหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยวาตภัยต่างๆเราจะเห็นได้ว่าเรามักจะได้เขาเรียกว่าเป็นการเยียวยานะครับผมก็คือหลังจากเกิดเหตุไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับผมก็จะมีการเขาเรียกว่ามีมาตรการระบบที่เป็นแบบระบบระเบียบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านะครับผมอย่างชัดเจนนะครับเอาละครับผมก็ขยับมาติดตามในอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเช่นเดิมนะครับผมซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการหนุนเศรษฐกิจและบรรเทาภาระผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทางด้านท่านลลิดาเพิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และ3ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาครับได้แก่อำเภอจนะเทพานาทวีและสับบ้าย้อยครับก็ต้องบอกว่าขยายออกไปอีกเป็นระยะเวลา5ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้นะครับครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการการขยายโรงงานการโอนใบอนุญาตนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีด้วยซึ่งนับเป็นมาตรการต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายนะครับแม้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะประเมินว่าภาครัฐจะสูญเสียรายได้ไปเยอะเลยประมาณ13ล้านนะครับผมแต่จะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ

ลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมาฟังเรื่องของความคุ้มครองดีๆค่ะจากภาครัฐกันบ้างค่ะล่าสุดครม.ค่ะได้อนุมัติแนวคิดใหม่ในการรับมือกับภัยธรรมชาติค่ะเพื่อดูแลที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐนะคะจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนค่ะโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนเลยล่ะค่ะใน3ประเภทภัยนะคะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกนะคะจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาค่ะสู่การ

0: เตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะขณะที่ภาครัฐนะคะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยนะคะหรือแผ่นดินไหวค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงค่ะวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีที่เสียชีวิตนะคะจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์นะคะรายละ2ล้านบาทค่ะโดยมอบหมายให้ปภ.ค่ะและคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการรอเกิดเหตุแล้วค่อยเยียวยานะคะมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนอุ่นใจขึ้นนะคะว่าหากเจออุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีแน่นอนเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวสร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับพี่น้องชาวกระบี่และคนไทยทั้งประเทศกันบ้างค่ะกับความสำเร็จของเด็กไทยค่ะที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างแดนค่ะเรื่องนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะถึงกับออกมาร่วมแสดงความยินดีด้วยตนเองเลยทีเดียวค่ะค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ค่ะเผยเรื่องราวน่าภาคภูมิใจนะคะของเด็กไทยค่ะที่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเมื่อผู้ว่าอังกูลศรีลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนค่ะสถาบันจินตคณิตค่ะดร.เมียงซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติประจำปี2569ค่ะณสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะโดยนักเรียนนะคะที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนะคะจำนวน3คนค่ะได้แก่เด็กชายศิระวีลิ้มศักดิ์ศรีค่ะโรงเรียนเทศบาล4มหาราชได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะประเภทรายบุคคลและถ้วยชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมค่ะจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีค่ะและเด็กชายวาคินสิงหโกมลโรงเรียนอนุบาลเอชวนนะคะได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะประเภทรายบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีรวมทั้งได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะประเภทรายบุคคลและเหรียญทองประเภททีมจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นประถมศึกษาปีที่2ค่ะและเด็กชายพัฒนันพรมพันธ์โรงเรียนโชคชัยกระบี่ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทรายบุคคลและประเภททีมค่ะจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ5ขวบและได้รับเหรียญทองประเภทรายบุคคลค่ะจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นอนุบาล2ค่ะโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้รับชมการแสดงทักษะทำโจทย์คณิตคิดเร็วของน้องๆค่ะพร้อมทั้งชื่นชมที่น้องๆ นะคะมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนจนคว้าชัยจากการแข่งขันได้สำเร็จค่ะสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่และประเทศไทยในโอกาสต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่น้องๆ นะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทั่วประเทศเลยค่ะต้องขอปรบมือดังๆให้กับน้องๆทั้ง3คนจากจังหวัดกระบี่ค่ะที่ได้มุ่งมั่นฝึกฝนนะคะจนคว้าเหรียญรางวัลระดับโลกกลับมาค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเรามารับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิ แล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของการปรับปรามสิ่งผิดกฎหมายค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้เดินหน้าลุยปรับปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดค่ะในยุทธการ90วันซึ่งผลการปฏิบัติงานรอบนี้นะคะยึดของกลางและทรัพย์สินได้มูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะจังหวัดพังงาค่ะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะสรุปผลการปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อย่างเด็ดขาดโดยระดมกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนค่ะพร้อมได้ขยายผลจับกุมผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาค่ะโดยผลการดำเนินงานในช่วงปฏิบัติการ90วันค่ะจังหวัดพังงาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้135คดีผู้ต้องหา136คนค่ะโดยยึดของกลางเป็นยาบ้า 135,507 เม็ดและยาไอซ์ 44.73 กรัมค่ะพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาทค่ะสะท้อนการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการติดตามข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนค่ะขณะที่ผลการดำเนินงานในภาพรวมนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง28สิงหาคม2569ค่ะจังหวัดพังงาค่ะดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดแล้ว 1,332 คดีค่ะผู้ต้องหา 1,336 คนค่ะเป็นคดีข้อหาร้ายแรงนะคะ828คดีค่ะยึดยาบ้ารวม 336,546 เม็ดค่ะยาไอซ์ประมาณ4กิโลกรัมค่ะและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะรวมมูลค่ากว่า38ล้านบาทค่ะซึ่งการขับเคลื่อน Operation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปปส.ค่ะเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะมุ่งกวาดล้างยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะระดมกำลังทุกฝ่ายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจับกุมผู้ค้าทุกระดับและขยายผลถึงเครือข่ายพร้อมยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องค่ะในขณะเดียวกันค่ะให้ความสำคัญกับการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมค่ะรวมถึงดำเนินการอย่างเข้มข้นกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือครอบครัวนะคะแล้วก็ความร่วมมือของชุมชนนะคะคือหัวใจสำคัญเลยล่ะค่ะที่จะทำให้จังหวัดพังงาของเรานะคะและพื้นที่ภาคใต้ค่ะปลอดภัยจากภัยยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะโดยพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ค่ะและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวค่ะได้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะโดยพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐนะคะที่ทางรายการของเรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังน้องปลายปุณรัตน์นะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซเบอร์สแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ่เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมานเอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีหนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
3: เงื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6% แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SMEมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพ และสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
4: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสต์เจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติก จำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ใน 11 เดือนเบิกจ่ายมากกว่า 189 กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมาย 93%
6: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดนะวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 196.41 และรายจ่ายลงทุน 164.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช2568อยู่ที่ 180.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรายพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 ศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองรามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์
9: โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ DMS คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 20:00 นความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโคมพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอว้านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
12: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอมหาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
13: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
14: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
13: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving forward together
15: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving forward together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษา

0: ต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
3: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีร์กีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
1: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30ล้านยูโรต่อปี
3: นางคัสตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 และ22-20 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่น ด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกียรติทองมือ30ของโลกเอาชนะหว่องหลิงชิงมือ

0: 36-16ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับบูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5-0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 น.ที่สนามสุพัชราไสยถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily News Onlineตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอฟเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิไคลโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอาดาราบิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอาดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอลเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 น.พบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 น.พบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 น.พบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจับผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาท ส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท iMax Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี iMax Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
1: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
0: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ
3: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ

0: ค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831การประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วล้วงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสาม

0: มารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

หวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: ครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้ครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์และทาง NBT 2HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่อง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเราสองคนค่ะคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงนะคะและดิฉันมรุธิดาบุญมงคลค่ะ
0: แน่นอนครับเราสองคนและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับยามบ่ายของเรานะครับผ่านบทเพลงอสมคุณค่าจากยุคทองของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยากให้ติดตามครับจะมีบทเพลงอะไรไพเราะไพเราะมาฝากกันและเรื่องราวในช่วงของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรียกได้ว่ามีความพิเศษจริงๆครับเป็นการรวมตัวของพี่ๆนักดนตรีที่เรียกว่าเป็นระดับชั้นนำของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับกับการรวมตัวในครั้งนี้กับโปรเจกต์พิเศษรวมถึงจะมีคอนเสิร์ตอะไรมาฝากกันนะครับรอติดตามในช่วงของแขกรับเชิญนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราก็ได้นำเอาบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มาฝากหลากหลายบทเพลงเลยค่ะบทเพลงแรกเริ่มด้วยอะไรคะคุณ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าแผ่นดินทองครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเจนมรุธิดาบุญมงคลนะครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับ
1: ค่ะและมาต่อกันที่บทเพลงยอดปรารถนาค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกเวศค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่จะมาถ่ายทอดในวันนี้นะคะก็คือคุณวัชริตวัชรสริตค่ะและตามมาด้วยบทเพลงยามห่างกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอนค่ะผู้ที่จะมาถ่ายทอดวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะช่วงนี้ไปรับชม3ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: และช่วงนี้นะคะเรามาส่งความสุขกับบทเพลงกันต่อนะคะอีก3บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะคือบทเพลงอย่าซื้อฉันด้วยเงินค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณพัฒนันค่ะตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงคู่ค่ะบทเพลงหงกับกาค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณตรีรดาสิงคานค่ะ
1: บทเพลงที่3ในช่วงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอเป็นจันทร์เพลงนี้คำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องในวันนี้จากศิลปินคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์นะครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมครับและช่วงหน้าครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เราได้พูดคุยกันไว้นะครับเป็นการรวมตัวของพี่ๆนักดนตรีฝีมือระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับเขาจะมาพร้อมกับโปรเจกต์อะไรต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพบกับพี่ๆวงสยามอัมพันธ์ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

0: คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ครับกับช่วงพิเศษของรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราครับช่วงนี้จะเป็นการต้อนรับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของขุนพลสุดยอดนักดนตรีของเมืองไทยรวมถึงศิลปินนักร้องกันด้วยนะครับโปรเจกต์พิเศษของเขาจะมีอะไรและน่าสนใจขนาดไหนรายการของเราขอต้อนรับพี่ๆสยามอัมพันธ์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับโอ้คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีครับพี่หมู
2: คร
0: ับ
2: ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่วันนี้วงสยามอัมพันธ์ได้มาเยือนรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะคะ
0: ครับพี่หมูครับสมาชิกสยามอัมพันธ์ของเราตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ท่านด้วยกัน
2: แต่ละท่านค่ะ
3: ครับ
0: แต่ละท่านเป็นใครอะไรยังไงกัน
3: เป็นจริงๆแล้วสยามอัมพันธ์เนี่ยเป็นโครงการพิเศษนะครับที่ผมได้กับคณะทํางานทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าคณะทํางานแล้วกันนะ
0: ครับ
3: เราเริ่มต้นจากคนขวามือนะกล้องจะได้ตามทัน
0: ครับผม
3: คนขวามือของผมนะอันนี้พี่ต้นวงศกรรัศมีทัศน์อันนี้รู้จักกันมาประมาณ50ปีละ50ปีแล้วคราวนี้ก็น้องแก้มน้องแก้มคืออรยาตุ่มมะแล้วก็อีกคนหนึ่งอรวดีธนจันทร์นะครับและอีกคนนี้คือชัยธวัฒน์ตุ่มมะนะครับอันนี้คือ พี่โป่งนะครับพี่โป่ง
4: ร
3: ัง
4: ส
3: ฤทธิ์จิตดีนะครับรังสฤทธิ์จิตดีอีกท่านหนึ่งคืออันนี้ประมาณ50ปีเหมือนกัน50ปีละรู้จักอันนี้ก็52ปี
0: ครับ
3: ไม่ใช่อายุอันนี้พี่บินมรุธารัตนสัมพันธ์แล้วก็พี่หมูณัฐวัฒน์ขอประทานโทษแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้
2: วันนี้เลยเมื่อสักครู่นี้เลย
0: สมาชิกใหม่
3: สมาชิก
0: คืออย่างนี้ด้วยความที่พี่ๆก็อยู่ในสายดนตรีกันอยู่แล้วมีความรู้จักมักคุ้นกันแล้วแต่ว่าพูดถึงการรวมตัวของวงสยามอัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่หมู
3: มีความค่อนข้างเราอ่ะจะมีความลึกซึ้งทางด้านหัวจิตหัวใจเรื่องของความจงรักภักดีนะครับ
0: ครับ
3: งานเนี้ยผู้เป็นทางการหน่อยนะครับผมอ่ะได้เริ่มต้นเป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็ได้เพื่อนคู่หูคนสนิทพี่ตุ่มคือคุณชัยธวัฒน์ตุ่มมะนะครับได้ทำเรื่องของเนื้อเพลงแล้วตัวผมเองนะก็ได้ทำเรื่องของทำนองกับเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์คุมงานทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
3: ผมจะให้พี่ตุ่มพูดนิดนึงยังมุ่งอย่านานนะ
5: ก็คุยกันว่าเมื่อเราสิ้นพระองค์ท่านไปแล้วเนี่ยสูญเสียไปก็น่าจะแสดงความล้ำลึกในสิ่งที่เราได้เห็นมาตลอดชีวิตของเราว่าความสามารถของเราตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างที่จะทำให้เกิดการแซ่ซ้องและไม่ลืมท่านล
0: ้
5: ำลึกถึงท่านตลอดไปแล้วเป็นเรื่องของเพลง
0: ครับผมนะฮะและบทเพลงแรกที่หลังจากการรวมตัวแล้วก็มีสิ่งที่จะทำเพื่อน้อมล้ำลึกถึงพระองค์ท่านบทเพลงแรกที่เกิดขึ้นคือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรครับพี่หมู
3: พระพันปีหลวงในดวงใจ
0: ครับ
3: นะครับเพลงนี้ประพันธ์ผมประพันธ์ลำนองพี่ตุ่มประพันธ์เนื้อแล้วก็มีดนตรีคุณออนนะครับประพันธ์เรื่องของดนตรีร่วมกับผมนะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีพี่ต้นเป็นผู้ขับร้องมีน้องแก้มเป็นผู้ขับร้องเหมือนกันทั้งสองท่านแล้วก็

0: พระพันปีหลวง
1: ในดวง
0: ใจครับ
1: ค่ะรู้สึกยังไงคะกับการได้มีโอกาสขับร้องบทเพลงนี้และได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาค่ะ
2: ค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเหมือนเราเป็นตัวแทนที่มาร่วมนำเสนอความรักความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่สุดในนี้นะคะ
1: ใหม่รู้สึกเหมือนมีการ
0: ยังมีอีกท่านหนึ่งที่ใหม่มาก
1: ขึ้นนะคะ
0: น้องหมู
2: น้องหมู
0: น้องหมูเป็นศิลปินใหม่มากเหมือนกันเชิญครับขอโทษครับพี่ขัดครับเชิญครับ
2: นั่นแหละค่ะก็คือเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่หนึ่งคือดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณพ่อคุณอาเพราะว่าเรานี่เขารู้จักกันมา52ปีเก้มก็รู้จักกันมาตั้งแต่เกิดถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่เราจะเกิดนะคะใช่แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ค่ะเดี๋ยวให้อาต้น
0: เห็นบอกว่ามีสิ่งที่ภาคภูมิใจมากกว่านั้นนอกจากการที่ได้ถ่ายทอดเพลงนี้นะฮะยังมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานซึ่งนำเพลงที่คุณอาและคุณพ่อเนี่ยได้ร่วมกันแต่งแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเนี่ยนำไปใช้การแสดงด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคืออะไรยังไงครับ
2: แก้มนะ
0: น้องแก้มครับเชิญครับ
2: แหละก็คือเรามีการไปร่วมตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆก่อนทำกันเองในบรรดาเพื่อนคุณพ่อในบรรดาครอบในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆว่าเราหาภาคีคนที่มีความจงรักภักดีเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะที่มาร่วมมีนักร้องจากหลายๆที่จากเด็กๆตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ80ก็มีก็ร่วมกันเป็นหลายภาคีแล้วหนึ่งในนั้นก็คือจะมีของกองทัพเรือใช่ไหมคะที่ได้ฟังได้มีส่วนกับโปรเจกต์นี้แล้วก็มีการนำเพลงไปแสดงในกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ผ่านมาเลยต่อหน้าพระพักเลยก็เป็นความภูมิใจของโปรเจกต์นี้ที่เราได้เป็นตัวแทนในการริเริ่มแล้วมีคนที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ต่ออย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเราได้ฟังอย่างนี้เราก็ภูมิใจไปด้วยเนา
2: ะ
0: ในฐานะที่หนึ่งในนั้นก็คืองานที่เราได้สร้างสรรค์แล้วก็มีคนที่หยิบนำผลงานของเราที่เราตั้งใจที่จะถ่ายทอดสร้างสรรค์เนี่ยนำไปเผยแพร่ต่อนะครับเราก็ดูอยู่ด้านหน้านะครับเราก็รู้สึกอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขด้วยจริงไหมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะมาถึงบทเพลงที่สองกันบ้างดีกว่า
0: ครับ
1: บทเพลงที่สองเป็นบทเพลงอะไรคะ
3: บทเพลงที่สองฟ้าคร่ำครวญบทเพลงเนี้ยผู้ประพันธ์ก็คือผมอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพื่อนชื่อกิ่งการก็ได้คุณหมูนัท
4: นัทวัฒน์ครับ
3: คุณหมูนัทวัฒน์คุณหมูนัทวัฒน์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เพลงนี้ผมอยากให้ฟังเองแล้วให้นึกถึงใครก็ตามนั้นผมไม่บอกนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกของพ่อกับลูกนะครับลูกที่สูญเสียไปฉะนั้นขอทางพี่หมูพูด
1: เล่านิดนึงนะคะเพราะมีไมค์อยู่ในมืออยู่แล้วนะคะ
5: ครับผมก็เป็นความรู้สึกของคนที่สูญเสียคนที่เป็นที่รักแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ยังคิดถึงยังมีภาพความทรงจำอะไรอยู่กับตัวเองตลอดเวลานะก็เป็นความรู้สึกของพวกเราทุกคนนี่แหละที่เวลาเราสูญเสียใครที่เป็นที่รักเราก็คิดถึงเขาตลอดเวลานะครับมีอะไรมาสะกิดนิดนึงให้เราคิดถึงก็จะมีอารมณ์แบบนั้น
0: ขึ้นถามพี่หมูต่อว่าพี่หมูรู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับพี่หมู
5: ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติครับพี่ที่พี่ๆที่มีฝีมือแล้วก็ทำงานที่ผมเรียกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าเก็บไว้ในนี้นะฮะแล้วก็เรามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยก็ภูมิใจมากนะครับ
0: ครับผม
5: ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ
0: วันนี้เดี๋ยวได้รับฟัง2บทเพลงใหม่ที่พี่ๆนำมาฝากกันแน่นอนแล้วก็มีอีก2บทเพลงพิเศษกันด้วยนะครับพี่ๆครับ2งานเพลงนี้สามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่หมูครับ
3: ก็คงเป็นช่องทางทาง YouTube นะครับช่องทางใน YouTube สยามอัมพันธ์นะครับช่องทางทาง YouTube เราจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเราจะขึ้นเป็น backing track ให้ท่านที่สนใจที่จะร้องเพลงก็นำไปร้องได้นะครับคือดาวน์โหลดได้จากช่องทางของ YouTube สยามอัมพันธ์แล้วก็ช่อง Facebook ที่เป็นสยามอัมพันธ์ด้วยนะครับบางอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เราคุยกับไม่ใช่เราคุยเราขอร้องภาคีของเราทางสถานีวิทยุทั่วประเทศนะครับนำเพลง

0: ีออกอากาศให้โดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์โดยที่ผมเป็นเจ้าของเองถ้ายังไงก็มาตามผมแล้วกัน นะครับ สองเพลงที่ประพันธ์ใหม่ขึ้นมาอยู่ในโครงการของเพลงประพันธ์ปีหลวงในดวงใจนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีบทเพลงมาฝากทั้งหมด4บทเพลงด้วยกันใช่ไหมคะหลังจาก2บทเพลงแรกไปแล้วบทเพลงที่3และ4เป็นบทเพลงอะไรคะ
2: ใช่ครับพี่ต้นครับผมอยากคุยกับพี่ต้นมากๆเลย
0: ครับ
2: ผมว่าพี่ต้นก็เมื่อสักครู่ร้องเพลงกับน้องแก้มด้วยครับร้องเพลงคู่กันรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ต้นครับที่ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดบทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพลงนี้ครับ
3: ก็รู้สึกเป็นเกียรติกับวงตระกูลผมมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมขับร้องเพลงนี้นะครับเพราะว่ามันก็คือมันเพลงเนื้อเพลงเนี่ยคืออยู่ในชีวิตเราเลยเราได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทางโทรทัศน์ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เห็นมาตั้งแต่โตท่านก็ทำไม่หยุดจนกระทั่งมาจนสิ้นรัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่10เนี่ยเราก็ดูมาตลอดนะครับก็มีความประทับใจในราชวงศ์ทุกพระองค์
2: ครับในรายการของเราเดี๋ยวได้ฟัง4บทเพลงพี่หมูอยากให้พี่หมูไล่เรียงหน่อยวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากกันบ้าง
0: มีผมบันทึกไว้ประมาณสัก15ปีก่อนนึงนะครับเคยดูละครเรื่อง4แผ่นดินมั้ยครับ
1: ครับ
0: วันนี้ให้น้องแก้มร้องนะครับเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าPublic Domain ก็คือเป็นเพลงที่ผมที่หยิบมาผมคุยกับพี่น้อยคือหม่อมน้อยซึ่งสิ้นท่านสิ้นไปแล้วนะครับองค์ท่านเทวนพเทวกุล
2: ครับ
0: นะครับท่านก็บอกว่าหมูช่วยทำเพลงให้ผมสักเพลงหนึ่งได้ไหมเพื่อเป็นละครนะครับอยู่ในละครทีวีเรื่องสี่แผ่นดินจริงๆแล้วมีเพลงอีกค่อนข้างเยอะนะผมก็เอาไปทำเป็นอัลบั้มชื่อนอสเจียโดยที่สิทธิ์ทั้งหมดอยู่กับผมนะครับสิทธิ์ทั้งหมดอยู่กับผมแล้วผมก็เลยมอบหน้าที่ให้กับนักร้องสาวต้องร้องสาวเด็กหญิงแก้มเด็กหญิงแก้มเป็นผู้ขับร้อง
1: ถ่ายทอดในวันนี้
0: ถ่ายทอดในวันนี้ครับแล้วก็มีเพลงหนึ่งมีเพลงซึ่งสำคัญมากเลยเป็นเพลงสมัยก่อนเนี่ยเป็น Macintosh เอามาเล่นแล้วอันนี้ก็ต้องพูดถึงเพราะว่าจะได้ย้อนมาถึงในอดีตที่พวกเราอย่างตัวเล็กๆแค่นี้อยู
2: ่ทำไมตัวเล็กจังเลยครับพี่
1: เด็กๆไง
2: โอ้โหแสดงถึงว่าเป็นเด
1: ็กๆ
2: อ๋อผมพูดเรานั่งเล่นอย่างนี
0: ้ตอนนั้นใช่นะครับตอนนั้นยังเด็กอยู่ตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับตอนที่เราอายุสัก10ประมาณ20เศษๆนั่นนะครับผมได้รวมผมไม่ใช่ผมมีคนรวมนะต้นได้ชวนผมเข้าไปเล่นด้วยแล้วก็มีปรินซ์มรุธารัตนสัมพันธ์นะครับไปเล่นด้วยตอนนั้นยังไม่มีพี่โป่งพี่โป่งเนี่ยมาทีหลังแต่พี่โป่งเนี่ยเป็นประกอบไปเล่นทียูแบนด้วยกันผมเป็นพวกกลุ่มทียูแบนแล้วก็ไปเล่นด้วยกันแต่แล้วก็มีอีอูมาจากทียูแบนหลังจากนั้นนี่ได้รวมตัวกันเป็นแม็กอินทอชพอรวมตัวกันเป็นแม็กอินทอชก็ดังยุคผมพอดีเอาให้พี่ต้นบ้างให้พี่ต้นบ้าง
3: ครับก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงลมหายใจของความคิดถึงนะครับเป็นเพลงที่พี่อู๋เคยร้องไว้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็นำมาร้องก็ต้องขอบพระคุณพี่สันติเสวตวิมลนะครับที่เป็นผู้แต่งเพลงนี
2: ้
3: ครับหรือว่าแกใช้นามปากกาแม่ช้อยนางรำด้วยครับ
2: เราคุ้นกันเป็นอย่างดีครับพี่ต้นครับซึ่งเดี๋ยวจะได้รับฟัง4บทเพลงนี้จากพี่ๆแน่นอนนะครับวันนี้รายการแววหวานตำนานเพลงขอบพระคุณมากๆครับพี่ๆสยามอัมพันธ์ครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับ
2: คุณผู้ชมครับมีบทเพลงเพราะๆจากวงสยามอัมพันธ์รออยู่4บทเพลงไปรับชมพร้อมๆกันครับ
1: รับชมได้เลยค่ะ

0: ังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชา
1: พระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูนเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มอบความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยค่ะ
1: ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับและรายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรวมถึงต้องขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคจเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงควบคุมรายการโดยคุณรินทพัฒน์รุ่งเรืองนะครับวาทยากรของเราครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์และขอบคุณศิลปินนะฮะรวมถึงพี่วินาดนตรีจากบุรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปฝากช่องทางไว้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะแล้วก็ทางช่อง NBT 2HD กฎหมายเลข2ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับรายการของเราจะมีบทเพลงอะไรมาฝากรวมถึงเรื่องราวดีๆที่จะนำมาให้เจ๊ติดตามกันนะครับต้องรอติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
8: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางกรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช. ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณ์มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณ์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณ์รับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณ์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
3: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
4: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับคุณฟังทราบถึงปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันกันแล้วนะครับโดยเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนเกิดโดมคาร์บอนนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเรามารู้จักกับคำว่าโดมคาร์บอนนะครับคืออะไรนะครับโดมคาร์บอนก็คือกลุ่มก้อนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยวดยานในตามท้องถนนนะครับรวมถึงย่านที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับรวมถึงโรงงานต่างๆที่ปล่อยควันออกมาทางปล่องไฟของโรงงานนะครับที่ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอย่างหนาแน่นอยู่บนท้องฟ้านะครับเหนือเมืองหรือเขตอุตสาหกรรมนะครับจากการศึกษาเกี่ยวกับโดมคาร์บอนทำให้พบว่ามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงปริมาณไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศและก็รูปแบบของลมท้องถิ่นส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์โดมคาร์บอนมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็ทำให้อากาศร้อนขึ้นนะครับและก็ยังสร้างปัญหาด้านสุขภาพแก่บุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารสารคดีนะครับในเรื่องราวของโดมคาร์บอนนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้สำหรับวันนี้ส

0: หมอขาช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
1: แน่เกี่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการของคุณนิชชี่เนี่ยหมอว่าคุณนิชชี่เป็นโรคอุบัติใหม่แน่
0: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
1: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด-19 ไง
0: อุ้ยเหมือนโควิด-19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
1: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยข่าวกีฬาระนอง

ครับผมสวัสดีครับคุยข่าวกีฬาระนองครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทางสวทระนองครับ FM 107.25 MHz AM 783 kHz นะครับเปิดตัวด้วยโฆษณา PR สวยๆนะครับของระนองเทล2026นะครับวันที่19-20กันยายนนี้นะครับเราเจอกันแน่นอนที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกันนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมาพูดคุยกันรายละเอียดต่างๆนะครับในช่วงนี้จังหวัดระนองก็จะมีพายุนะครับมีพายุมีฝนมีฝนฟ้าคะนองต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็จะมีก็เรียกว่าทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมนะครับก็จะมาสลับสับเปลี่ยนเรียนไปนะครับในแต่ละวันในแต่ละท้องที่นะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะครับทางสวทระนองครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศแปรปรวนนะครับโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคทางเดินหายใจครับก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับในเรื่องของกิจกรรมจังหวัดระนองเองนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการจัดกีฬาในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บอกว่ามีหลายกีฬาเลยครับมีทั้งฟุตบอลมีทั้งกีตาร์วอลเล่บาสเกตบอลแบดมินตันจักรยานนะครับต่างก็จัดกันในช่วงปลายสุดสัปดาห์สิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีหลากหลายกันไปนะครับก็เจอทั้งฝนเจอทั้งแดดเจอทั้งลมกันนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ของจังหวัดระนองเองก็เนี่ยอย่างเช่นวันนี้ครับเมื่อตอนเช้าก็อากาศดีนะครับก็ช่วงสายๆมาหน่อยก็มีฝนตกแต่มาช่วงบ่ายนี่ก่อนเข้ารายการนี่แดดจ้าเลยครับก็เป็นอากาศที่เขาเรียกว่าระนองมีหลายฤดูเลยนะครับที่อยู่ในเกิดขึ้นวันเดียวกันนี้นะครับก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ทางชมทางไลฟ์สดนะครับ Facebook ไลฟ์ของนกเงือกสละด้วยนะครับก็ติดต่อแล้วก็ทักทายกันมาได้ครับถ่ายทอดสดนะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาน้องก็อยู่ในช่วงของการเรียกว่าเดือนใหม่นะครับเป็นเดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสนะครับที่ของระบบราชการเขาบอกว่าเดือนกันยาเนี่ย 1-30 กันยาเนี่ยจะเป็นเดือนที่งบประมาณต่างๆหรือว่าส่วนงานต่างๆจะต้องปิดงบนะครับปิดงบปิดปรับปรุงแล้วก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของอาชีพที่เขาเรียกว่ารับราชการนะครับในวัย60ปีจะต้องเกษียณนะครับจะต้องว่าอีกเพียง30วันนะครับที่ท่านทำงานก็จะเป็นเดือนสุดท้ายในการที่จะต้องรับใช้ราชการนะครับก็ใครที่มีครบอายุ60ปีที่ต้องเกษียณในสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะถึงวาระที่ต้องถอดหัวโขนหรือว่าพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือว่าทำลาออกจากงานประจำไม่ใช่ลาออกก็คือหมดเวลานะครับในการทำงานของช่วงชีวิตราชการกันมานะครับก็อีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับท่านก็จะถึงเวลาที่จะต้องถอยแล้วก็กลับไปอยู่เป็นคนธรรมดานะครับไม่ต้องรับใช้เขาเรียกว่าหัวโขนต่างๆนะครับก็จะเป็นหมดวาระในวันสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนกันยาก็จะเป็นเดือนฤดูกาลแห่งการปิดงบฤดูกาลแห่งการจัดกิจกรรมฤดูกาลที่จะต้องสะสางบัญชีต่างๆเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยงานแต่ละท้องที่ก็จะมีการปิดสรุปจบปิดจบกันไปนะครับส่วนกีฬาเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับกิจกรรมที่เราโปรโมทกันเลยครับระนองเทล2026ระนองเทล2026นะครับที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นกันนะครับผมบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเดือนสิงเดือนกันยาเนี่ยบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวก็ไม่เชิงหรือว่าต้นฝนลมหนาวอะไรก็ไม่ใช่นะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับสำหรับอากาศแถวบ้านเราครับอย่างอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นเนี่ยช่วงเช้านี่อากาศยังดีมากครับมีทั้งหมอกมีทั้งสายลมต่างๆนะครับจะเป็นบรรยากาศที่ว่าบ้านป้านจริงๆครับเพราะฉะนั้นระนองเทล2026ที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับตอนนี้เรายังเปิดรับสมัครกันอยู่นะครับเปิดรับสมัครกันอยู่ในเว็บไซต์ของระนองเทล2026นะครับเข้าไปดูกันเลยนะตอนนี้ยอดสมัครต่างๆนะครับก็กำลังรวบรวมอยู่นะครับวันที่19เนี่ยตามกำหนดการนะครับวันที่19เนี่ยนักกีฬาเข้าพื้นที่นะครับเข้าพื้นที่กันแล้วก็รายงานตัววันที่20เริ่มกิจกรรมนะครับโดยมีระยะ 6K ก็คือ6กิโลนะครับ13กิโล26กิโลนะครับ3ระยะนะครับต้องบอกว่าเป็น3ระยะเทลนะครับ6กิโลนี้ก็จะมีนักวิ่งเยอะหน่อยนักวิ่งมือใหม่มือสมัครเล่นนะครับนักวิ่งที่ต้องการซึมซับ
บรรยากาศภาพการวิ่งเทรลนะครับมันก็จะไม่เหมือนการวิ่งก็เรียกว่าวิ่งมาราธอนวิ่งฮาล์ฟมาราธอนทั่วๆไปนะครับก็จะมีการผ่านถนนที่เป็นขรุขระถนนไม่เรียบผ่านหนองน้ำผ่านบึงน้ำผ่านป่านะครับผ่านต้นไม้ที่มีขวากน้ำนะครับผ่านต้นไม้ที่มีตัวก็เรียกว่าตัวทากตัวทากตัวแมลงนะครับเพราะเราต้องไปจัดในป่าในเขากันนะครับวิ่งเทรล6กิโลนี่ยังเป็นระยะที่แบบซอฟๆนะครับสามารถที่จะวิ่งได้นะครับนักวิ่งใหม่ก็วิ่งได้นักวิ่งเก่าก็วิ่งได้เป็นการวิ่งระยะไม่ไกลเกินไปนะครับเพราะนั้น6กิโลเนี่ยสามารถสมัครได้นะครับในการวิ่งระนองเทลครั้งนี้นะครับส่วน13กิโลก็อัพเลเวลระยะยากขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเลเวล13กิโลนี่ก็ต้องการที่กึ่งอาชีพนะครับกึ่งอาชีพนะครับถ้าใครต้องการวัดร่างกายวัดก็เรียกว่าวัดความสามารถขีดความสามารถของตัวเองครับอยากจะชนะใจตัวเองอยากชนะพลังร่างกายตัวเองลอง13กิโลดูจากเมื่อก่อนอาจจะวิ่ง5กิโล6กิโลมานะครับแต่วันเทลรอบนี้อยากจะอัพตัวเองขึ้นมาอยากจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะครับลองลงเลเวลนี้ดูครับ13กิโลก็มีทั้งความยากง่ายระดับปานกลางนะครับ1รองเท้านะครับอุปกรณ์ต่างๆต้องเป็นอุปกรณ์เทลนะครับถึงจะสนุกกับไปกับมันครับบางท่านก็เอารองเท้าแบบวิ่งถนนไปวิ่งเทลมันก็อาจจะได้ครับส่วนหนึ่งแต่บรรยากาศต่างๆมันสภาพสนามสภาพแวดล้อมมันจะไม่เอื้อสำหรับนักวิ่งถนนนะครับที่จะเอารองเท้าถนนไปวิ่งในป่านะครับจะต้องเจอทั้งโคลนทั้งน้ำทั้งหินทั้งดินทั้งทรายทั้งรากไม้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าวิ่งเทรลหน่อยนึงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวปลอกแขนเข่าสนับเข่าสนับศอกต่างๆอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมวกนะครับหมวกกันน็อกแบบพอได้ป้องกันตัวเองก็มีได้ก็ดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพต่างๆที่จริงเทรลระนองรอบนี้ก็ถามว่าอันตรายระดับไหนก็ความยากง่ายถ้าคะแนน10เทลรอบของระนองนี้ก็จะอยู่ระนาวเลเวลประมาณ6หรือ7นะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงไม่ถึงกับยากแล้วก็ไม่ถึงกับง่ายนะครับใน13กิโลเนี่ยนักวิ่งที่จะอัพเลเวลจาก5 6กิโลนะครับก็รับอัพเลเวลขึ้นเป็น13ก็ยังพอถูไถได้นะครับแต่26กิโลนี่นะครับต้องบอกว่าต้องเป็นนักวิ่งอาชีพจริงๆนะครับอาชีพนักวิ่งอาชีพเทลจริงๆครับที่จะสามารถลงสมัครเล่นรุ่นนี้ได้นะครับในส่วนหนึ่งของการวิ่งนะครับของ26กิโลต้องบอกว่ามันต้องมีตั้งความระดับตั้งแต่ยากปานกลางไปถึงยากมากแต่ไม่ถึงกับมากที่สุดนะครับรอบนี้ต้องบอกว่าตัดลงมาจากเมื่อก่อนระยะตัดยากมากที่สุดอยู่ระยะหนึ่งนะครับแต่ด้วยความพื้นที่แล้วก็ด้วยทางฝ่ายผู้จัดเห็นแล้วว่า ถ้าเราจัดยากเกินไปในสนามนี้ปีหน้าเราก็จะไม่มีอะไรมาเล่นเอามาขายให้กับนักวิ่งเพราะฉะนั้นเราตัดความยากง่ายลงไปนิดนึงนะครับให้เหลือระดับความยากหรือระดับ 6.5 ถึง 7 นะครับนี่คือความยากของสนามแห่งนี้นะครับความยากท้าทายของนักวิ่งเทลในรอบนี้ต้องบอกว่าในระยะที่3ระยะน่ารักน่าลุ้นครับ26กิโลนี้น่ารักน่าลุ้นทีเดียวนะครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับในบริเวณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอเชิญเลยนะครับนักวิ่งทั้งเทลนะครับในตอนนี้จะมาจากต่างจังหวัดตอนนี้รู้สึกจะเยอะนะครับในการตอนนี้ล่าสุดนี้ก็ต้องมีประมาณ300กว่าท่านแล้วนะครับ300กว่าท่านนี่จะเป็นนักวิ่งจากต่างจังหวัดทั้งหมดนะครับก็จะมีอาชีพของนักวิ่งเลยทีเดียวนะครับระยะ6กิโลนี่ยังพอสมัครได้นะครับพอสมัครได้อยู่นะครับ13ก็ยังพอลงได้อยู่นะครับ6กิโลนะครับและแต่ระยะ26เนี่ยก็จะเป็นสายอาชีพก็ปล่อยให้สายอาชีพเขาลงไปนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้กับนักวิ่งที่นะครับมือใหม่นะครับไปลง26กิโลนะครับต้องบอกว่าฝ่ายจัดต้องขอนะครับเน้นเลยนะครับถ้าไปลง26กิโลจะหนักสำหรับคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้น6กิโล13กิโลสามารถสมัครกันได้เลยนะครับนักวิ่งเก่านักวิ่งใหม่นักวิ่งที่ต้องการจะพิชิตใจตัวเองนะครับในระยะระนองเทล2026นี้ต้องบอกว่าได้เลยนะครับได้เลยนะครับส่วน26ต้องบอกว่าต้องเป็นพื้นที่ของนักวิ่งอาชีพจริงๆนะครับในการที่จะสัมผัสบรรยากาศอ่างเก็บน้ำมาสมแป้นซึ่งมีทั้งถนนทางเรียบทั้งทางขรุขระทั้งหนองน้ำทั้งบึงน้ำนะครับแล้วก็ในป่าไผ่หรือป่าเฟิร์นนะครับก็จะเห็นบรรยากาศของป่าที่ชุ่มฉ่ำยี่ช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกนะครับก็จะมีอะไรที่เยอะแยะมากนะครับค่าสมัคร
หลายคนถามมากว่าทำไม 6K 450 13K 850 26K 1150ทำไมรอบนี้มีค่าสมัครนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงในการวิ่งแต่ถามว่าปกตินะครับปกติงานวิ่งนะครับวิ่งเทลก็จะอยู่ประมาณราคานี้นะครับที่จัดโดยทั่วไปในต่างจังหวัดในสายอีเวนต์ในสายการวิ่งเทลนะครับจะไม่เหมือนกับการวิ่งปกติในวิ่งมาฮาล์ฟมาราธอนหรือว่ามินิมาราธอนนะครับก็จะสมัครกันประมาณ300 400 500ประมาณนี้แต่วิ่งเทลครับระยะของการไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันการระบบต่างๆเนี่ยมันต้องเซฟมันต้องเข้มข้นมันต้องเพิ่มอะไรที่มันมากขึ้นนะครับแต่ว่าค่าสมัครนี้เราจะไม่รวมไม่ได้ว่ามันจะแพงจนแบบเกินจริงนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งของการสมัครก็มาใช้ในการจัดสรรในไม่ว่าจะเป็นรางวัล นะครับถ้วยรางวัลต่างๆเสื้อนะครับอุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วระบบรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับมันก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเจ้าหน้าที่หมู่บ้านทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานเราต้องใช้พละกำลังเป็นร้อยๆคนนะครับในการที่จะเอามาดูแลทุกเส้นทาง26กิโลนี่ครับเพราะในระยะคือทุกๆ1กิโลหรือว่าทุกๆ2กิโลเนี่ยเราต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำจุดนะครับประจำจุดตลอดเส้นทางใน26กิโลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยพยาบาลต่างๆเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าจัดจ้างนะครับต้องมีเงินจัดจ้างให้กับน้องๆทีมงานเหล่านี้นะครับที่ต้องไปหมกตัวกันอยู่ในผางแต่ตีสองตีสามนะครับแล้วก็จนจะแข่งเสร็จจนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยถึงจะแข่งเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นค่าจัดการต่างๆเนี่ยวิ่งเทลเนี่ยไม่น้อยนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนักวิ่ง 2,000 คนกับนักวิ่ง200คนนะครับค่าจัดการเท่ากันครับคุณมีนักวิ่งรอบนี้มา200คนแต่ค่าจัดการยังตั้งอยู่ในวงเงิน1ล้านบาทแต่ว่ารอบหน้าถ้าเป็นนักวิ่ง 2,000 คนเราก็ต้องใช้เงินในการจัดบุคลากรนี้2ล้านบาทเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้งบประมาณหรือว่าการจัดการแข่งขันทุกชนิดกีฬาเขาจะมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายค่าบริหารค่าจัดการนะครับในรอบนี้เงินที่สนับสนุนมาจากการกีฬาต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับให้มาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งทางฝ่ายจัดแล้วก็ทีมงานต้องมาบริหารจัดการให้ได้นะครับคืออย่างน้อยให้เกิดกิจกรรมในจังหวัดระนองให้เกิดกิจกรรมสร้างกระตุ้นรายได้ให้สร้างกิจกรรมในกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมของคนวิ่งนะครับได้มามิตติ้งกันนะครับในส่วนหนึ่งของระนองเทล2026เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นในปีแรกนะครับปีแรกที่ทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับไปรับเงินอุดหนุนจากเขาเรียกว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามานะครับก็อยากจะจัดให้มันดีขึ้นนะครับในปีต่อไปเพราะฉะนั้นปีแรกนะครับในโครงการนี้นะครับทางผู้อำนวยการกกท.นะครับท่านธนาวุฒิเพชรละผู้อำนวยการการกีฬาประเทศไทยจังหวัดระนองท่านก็ได้เน้นย้ำแล้วนะครับว่าก็จะเป็น1จุดแรกจุดก้าวแรกที่จะเป็นกิจกรรมในรอบปีหน้าหรือว่ากิจกรรมต่อๆไปนะครับที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นนักกีฬากระตุ้นความต้องการของการท่องเที่ยวและกีฬาต้องไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าทำไมค่าสมัครแพงจังเลยนะครับ450 800พันกว่าบาทนะครับต้องบอกว่าขอนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วงบประมาณที่เราได้มาจำกัดจำเกี่ยที่ต้องมาจัดสรรบริหารในการจัดการแข่งขันทั้งหมดนะครับในพื้นที่นะครับก็หลายท่านว่าเอ๊ะทำไมปีก่อนๆก็มีการจัดแต่ว่าทำไมไม่มีค่าสมัครนะครับมันก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับต้องบอกว่าคนละโครงการกันแล้วก็คนละเขาเรียกว่าคนละโครงการคนละเป้าหมายนะครับทางโครงการของรอบที่แล้วอันดามันเทลเนี่ยก็จะมีงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มอันดามันที่เขาจัดให้มาโครงการ 3-4 ล้านบาทในนี้เราก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเงินงบประมาณสูงมาก 3-4 ล้านบาทต่อการจัดเพราะฉะนั้นเรื่องการเปิดรับสมัครฟรีเสื้อฟรีอาหารการกินต่างๆเนี่ยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่รอบนี้ต้องบอกว่าที่ทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยไปขอสนับสนุนงบมาก็ได้มาเพียงแค่1ล้านบาทนะครับบอกตรงๆว่า1ล้านบาทในการจัด
การบริหารในการจัดวิ่งเทลนะครับมันไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเหมือนกับวิ่งบนถนนโนวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนี้วิ่งมินิมาราธอนทั่วไปครับการจัดเทลมันต้องใช้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่เต็มรูปแบบเลยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการจัดมันไม่ง่ายเลยแต่ว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเล็งเห็นแล้วว่ามันต้องจัดมันต้องเกิดครับรายการกิจกรรมเล็กกิจกรรมน้อยนะครับอย่างน้อยก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกระตุ้นกิจกรรมจังหวัดบ้านเรานะครับในช่วงเขาเรียกว่ากรีนซีซั่นอย่างเนี้ยต้องมีกิจกรรมนะครับถึงจะดึงคนเข้ามาถึงจะดึงผู้คนเข้ามาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับอย่างน้อยคนต่างจังหวัดนะครับจัดรอบนี้เข้ามา1,000 คนมีคนต่างจังหวัดเข้ามาสัก500 คน 600 คนก็ถือว่ามาสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดระนองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารปั๊มน้ำมันเซเว่นที่พักต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบได้รับอานิสงส์กันหมดทั่วทุกคนในจังหวัดระนองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้กกท.จัดขึ้นครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่กิจกรรมนำร่องนะครับในโครงการที่เรานอกเหนือจากได้รับงบประมาณประจำปีอยู่แล้วนะครับแต่นี่เป็นเงินที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านพ.ธนาวุฒิเพชรละได้ไปใช้เรียกว่าใช้ความสนิทสนมแล้วก็ความรู้สึกความเส้นสายส่วนตัวครับไปดึงงบประมาณตัวนี้ลงมานะครับให้เกิดกิจกรรมในจังหวัดระนองกันนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่จะสมัครวิ่งนะครับก็มีเสียงสะท้อนกลับมานะครับว่าค่าสมัครแพงเกินไปนะครับแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ตั้งอยู่ในความพอดีนะครับก็มาช่วยในเรื่องของงบประมาณในการที่เราได้รับสนับสนุนมันไม่พอเพียงพอจริงๆนะครับเราต้องเอาเงินค่าสมัครเนี่ยมาบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการต่างๆในระบบการจัดนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ

ถึง6โมงเย็นนะครับเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับที่อ่างเก็บน้ำหาดสมแฟนเราก็จะมีการชี้แจงกฎกติกาและเส้นทางนะครับและสำหรับผู้สมัครระยะ6กิโล13กิโลและ26กิโลนะครับ5โมงเย็นเราจะมาบีบเรื่องการวิ่งการเส้นทางต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับจะเป็นเวลาที่ฝ่ายจัด MD ฝ่ายผู้จัดสนามต่างๆฝ่ายรักษาความปลอดภัยเขาจะมาให้ความกระจ่างแล้วก็จะประชุมนักวิ่งทุกคนนะครับนักวิ่งทุกคนจะต้องมาประชุมแล้วก็มารับรู้รับทราบเรื่องกฎกติกามารยาทและก็ข้อชี้แจงต่างๆนะครับในการแข่งขันระนองเทล2026นะครับในเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่20กันยาก็จะมีวิธีลงทะเบียนตอนเช้านะครับตี 5ก็ลงทะเบียนรับฝากของทุกอย่างนักวิ่งสามารถเอามีของมาติดของมีค่าต่างๆครับจะมีเจ้าหน้าที่รับฝากลงทะเบียนไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงนาฬิกาถุงผ้ากระเป๋าเดินทางหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับท่านก็จะฝากมีจุดรับลงทะเบียนฝากของของนักวิ่งทุกคนที่อ่างเก็บน้ำหาดสมแป้นนะครับเต็นท์กองอำนวยการนะครับเวลา5 ตี 5เช้าของเรานะครับเวลา5:30 นาทีนะครับผู้บริหารและภาคส่วนราชการจังหวัดระนองผู้บริหารการกีฬาเพศไทยและคณะเดินทางมาถึงบริเวณงานนะครับบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมบนอ่างเก็บน้ำหาดสมแป้นนะครับเวลา5:30 น. 5:35 น.นักวิ่งระยะ26กิโลเมตรเช็คอินที่จุดปล่อยตัวนะครับเวลา5:35 นะครับนักวิ่งระยะไกลที่สุดคือ26กิโลเมตรเข้าเช็คบีบเช็คเบอร์ที่จุดสตาร์ทนะครับหน้าบริเวณซุ้มสตาร์ทปล่อยตัวนะครับ5:45 ประธานกล่าวพิธีเปิดการแข่งขันระนองเทล2026นะครับเวลา5:45นะครับทำพิธีเปิดนะครับพอ6โมงเช้านะครับก็จะได้สัญญาแตรปล่อยตัวนักวิ่งระยะ26กิโลเมตรนะครับหลังจากท่านประธานนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดระนองครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านส.ส.หรือท่านรองผู้ว่านะครับท่านผู้บังคับการตำรวจนะครับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางนะครับก็เดินทางมาถึงจังหวัดระนองจะเป็นผู้ปล่อยตัวนักวิ่งนะครับเวลา6นะครับ6โมงเช้า16โมง15นาทีนักกีฬาระยะ13กิโลเมตรปล่อยตัวนะครับเวลา6:15นาทีแล้วก็ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ13กิโลเมตรเวลา6โมงครึ่งครับ6โมงครึ่ง6โมง45นักวิ่งระยะ6กิโลเมตรนะครับก็จะทำการรวมตัวที่จุดปล่อยตัวเช็คอินเช็คบีบกันนะครับเวลา7โมงเช้านะครับก็จะปล่อยตัวนักวิ่งระยะ6กิโลเมตรนะครับเวลา11นาฬิกาคัทเอาท์นะครับหรือว่าจำกัดเวลานักวิ่งระยะ6กิโลเมตรนะครับเวลา11นาฬิกานี้คือปิดนะครับนักวิ่งที่อยู่ในบนเส้นทางจะต้องโดนออกนะครับจะมีรถไปรับนะครับไปรับส่งกลับมายังจุดปล่อยตัวถ้าเวลา11นาฬิกาแล้วนักวิ่งยังอยู่ในเส้นทางในระยะ6กิโลนะครับส่วน10กิโลส่วนเวลา10โมงครึ่งนะครับ10โมงเช้า10ครึ่งก็จะมีพิธีมอบรางวัลระยะ6กิโลเมตรและ13กิโลเมตรก่อนเลยนะครับแล้วก็เวลาเที่ยงครึ่งนะครับจะมีการมอบรางวัลระยะ26กิโลเมตรเป็นลำดับต่อไปนะครับระยะในการคัตออฟของ13กิโลเมตรจะอยู่ที่เวลาเที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงนี้คัตออฟออกจากการแข่งขันนะครับส่วนคัตออฟระยะ26กิโลเมตรก็จะเป็นเวลา2:00 น.ครับ14นาฬิกานะครับนี่คือเวลาในเส้นทางคือเวลาคัตออฟต้องเรียนทำความเข้าใจอย่างนี้ครับ1ถ้านักกีฬาที่เราให้ในระยะ6กิโลเมตรเนี่ยจาก7โมงจนถึง11โมงเราให้ระยะเวลาคือ4ชั่วโมงเต็มในการคัดเลือกในการวิ่งในเส้นทางนะครับถ้าท่านทำเกินกว่า4ชั่วโมงทางฝ่ายจัดจำเป็นที่ต้องเอารถไปรับท่านกลับมายังจุดปล่อยตัวนะครับส่วนระยะ6กิโลเมตรระยะ13กิโลเมตรก็เช่นกันนะครับเราก็จะให้ระยะเวลาท่านตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึงเที่ยงตรงนะครับก็ระยะเวลาเกือบ5ชั่วโมงครึ่งครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการคัตเอาท์ออกนะครับส่วนรุ่นใหญ่สุดนะครับเราให้เวลาถึง14:00 น.นะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง14:00 น.ก็ระยะเวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงในเส้นทางเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการคัตเอาท์ออกนะครับนี่คือเวลาของคัตเอาท์ตั้งแต่6กิโล13กิโลแล้วก็26กิโลนะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์ครับกิจกรรมเราจะเริ่มกันที่อ่างเก็บน้ำหาดสมแป้นนะครับนักวิ่งที่มาเดินทางมาถึงจังหวัดระนองกันนะครับบริเวณภายในงานเราก็จะมีซุ้มรั

บีบรับเสื้อลงทะเบียนต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมอาจจะมีเสริมในเรื่องของการเล่นดนตรีนั่งเบาๆฟังเสียงเพลงนะครับบนอ่างเก็บน้ำลำสงแฟนกันอาจจะมีบูธขายของนะครับแล้วก็มีการอันนี้เรื่องของอาหารทางพื้นถิ่นนะครับก็จะมีซุ้มต่างๆในช่วงเย็นกิจกรรมเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดจริงๆว่ากิจกรรมเราจะมีอะไรรับนักท่องเที่ยวบ้างนะครับส่วนนักวิ่งที่ต้องการจอดรถนะครับเราก็จะมีรถ2แถวไม้บริการที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองกันนะครับในวันอาทิตย์ที่20วันงานนะครับเราก็จะมีรถ2แถวไม้นะครับบริการนักวิ่งนะครับจากจุดรับส่งคือจุดจอดรถที่บริเวณลานจอดรถอบจ.ระนองในภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนองครับรับส่งนักวิ่งไปยังอ่างเก็บน้ำหาดสมเป็นโดยรถ2แถวไม้เอกลักษณ์วิถีของชาวระนองกันนะครับรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงครับเพราะบนอ่างเก็บน้ำหาดสมเป็นอาจจะไม่สะดวกในการจอดรถนะครับในถ้ารถนักวิ่งเยอะๆนะครับรถเข้าไปกันหลายๆร้อยคันเนี่ยมันจะจราจรติดขัดแล้วก็การเดินทางไม่สะดวกแน่นอนนะครับเพราะนั้นในจุดของการจอดรถขวากรถนี่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองต้องบอกว่านะครับพร้อมแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวแน่นอนนะครับในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็รับฝากรถนะครับที่นั่นนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำสมแป้นในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะคลาคล่ำไปด้วยนักวิ่งต่างๆครับระนองเชล2026บอกว่าพร้อมแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสมแป้นโครงการชลประทานจังหวัดระนองนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกงาวแล้วก็รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบในพื้นที่นะครับรพสตโรงพยาบาลระนองสสจนะครับสำนักงานการกีฬาประเทศไทยจังหวัดระนองครับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะครับรวมถึงจังหวัดระนองเองไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านปลัดจังหวัดในอำเภอเมืองระนองครับทุกภาคส่วนครับตอนนี้ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่จะเป็นเรียกว่าเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับนักวิ่งให้สู่เมืองระนองที่มีแต่ความสุขนะครับมาระนองปุ๊บหลงรักปั๊บอะไรประมาณนั้นนะครับอย่าลืมครับวันที่19-20ปลายเดือนนี้เจอกันแน่นอนครับกับกิจกรรมระนองเทล2026กันนะครับแหมไล่ยาวกันมายาวเลยครับสำหรับกิจกรรมเทลเดี๋ยววันพุธหน้าเราก็ยังพอยังมีกิจกรรมนะครับยังพอได้เอากิจกรรมเทลมาสานต่อเราจะมีการเช็คดูว่านะครับอาทิตย์หน้ามีนักวิ่งจากจังหวัดไหนบ้างนะครับนักวิ่งที่สมัครเข้ามาแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ระยะนี้เท่าไหร่แล้วก็อัปเดตรางวัล นะครับอัปเดตรางวัลมีเหรียญรางวัลนอกจากเหรียญรางวัลแล้วยังนักวิ่งที่ชนะเลิศครับจะได้สิทธิ์นะครับเรียกว่าได้ซีดในการวิ่งเขาเรียกว่าฮาร์ปเล่นอะไรนะไปวิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในเทลดอยอินทนนท์หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกับภูมิในการกีฬาแห่งประเทศไทยกันว่าต่อไปนักวิ่งที่ชนะในรายการนี้จะได้ไปตัวแทนของในภาคของกท.ในการที่จะได้โควต้าไปวิ่งที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่เทลดอยอินทนนท์นะครับเป็นเทลที่สร้างชื่อเสียงก็พอๆกับเทลพังงาเทลภูเก็ตเทลเบตงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอีกหลายๆสนามที่นักวิ่งเทลเขาอยากจะไปอย่างเช่นจังหวัดระนองนี่อยากให้ทุกท่านได้มากันนะครับนักวิ่งที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆพื้นที่สวยๆบรรยากาศงามบรรยากาศสวยๆป่าที่เขียวขจีชุ่มฉ่ำไปด้วยเขาเรียกว่าเม็ดน้ำฝนนะครับมันเป็นบรรยากาศที่อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสจริงๆขนาดเราเป็นคนที่เข้าไปทำสนามเข้าไปดูพื้นที่นะครับยังคิดถึงนักวิ่งนะครับว่านี่ได้มาเจอกับบรรยากาศอย่างนี้ครับท่านจะได้ซึมซับกับบรรยากาศของชาวจังหวัดระนองจริงๆครับเรียกว่าเป็นเมืองแห่งน้ำฝนนะครับเมืองฝน8แดด4กันจริงๆครับอ่ะนะครับนี่คือกิจกรรมเทลที่เรานำมาประชาสัมพันธ์กันครับใครต้องการรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถติดต่อไปยังสำนักงานการกีฬาประเทศไทยครับที่ท่านผู้อำนวยการธนวุฒิเพชรละนะครับที่กกท.ระนองกันเลยนะครับหรือว่าสอบถามก็ที่เพจของน้องเงืองอิสระนะครับในการว่าจะเป็นที่พักที่อยู่ที่กินนะครับที่กางเต็นท์นะครับเราจะให้คำปรึกษาให้กับนักวิ่งทุกๆท่านเลยที่มาเที่ยวจังหวัดระนองกันนะครับ
ทักทายคนที่กำลังชมไลฟ์สดกันนิดนึงครับผมบางทีนั่งอ่านข่าวอยู่หลายน้องๆก็ทักทายกันมาในไลฟ์สดก็บางทำไมไม่เห็นตอบไม่เห็นต้องกราบขออภัยจริงๆครับบางทีเวลาไลฟ์สดเราก็อ่านข่าวไปด้วยต้องทำและทำสมาธิไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะครับวันนี้เข้ามาชมกัน350คนนะครับในรอบนี้ต้องบอกว่าโอ้วันนี้เยอะจริงสำหรับกิจกรรมเทลนะครับเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปกดถูกใจกันเยอะมากครับแต่ยังไม่มีคอมเมนต์นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจบจากรายการเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ตอบในสไตล์คอมเมนต์ของใครที่ทักมาถามกิจกรรมทักมาถามเรื่องอีเวนต์อย่างครับก่อนเข้ารายการก็มีน้องทักมาถามว่ากิจกรรมชิงชนะเลิศกีตาร์ที่ผ่านมาการวิ่งที่สนามกีฬาสามารถไปดูภาพได้ที่ไหนบ้างช่างกล้องคนไหนถ่ายภาพไว้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตามประสานให้ครับได้ทุกเรื่องครับน้องเอกศักดิ์แค่โทรมาทักโทรมาถามนะครับเดี๋ยวจะประสานให้นะครับเรื่องภาพของชมรมกีตาร์เดี๋ยวก็ต้องเข้าไปดูในเพจของชมรมกีตาร์จังหวัดระนองครับโดยท่านประธานนะครับประธานเนนะครับเราเรียกน้องเนแล้วกันชื่อจริงซีโรดมนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปทักทายในเพจของชมรมกีตาร์จังหวัดระนองครับก็จะมีภาพสวยๆบรรยากาศการรับเหรียญบรรยากาศการวิ่งท่ามกลางสายฝนนะครับน้องๆที่ทักมานะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูในเพจของชมรมกีตาร์ก่อนนะครับถ้าไม่มียังไงเดี๋ยวจะประสานกับท่านประธานเนให้ว่ารูปภาพไปลงไว้อยู่ในเพจของใครบ้างพอดีนักวิ่งก็อยากได้รูปสวยๆที่วิ่งท่ามกลางสายฝนวันนั้นถ้าจำไม่ผิดฝนตกหนักมากครับที่การแข่งขันกีตาร์ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองแล้วมีช่างภาพไม่ว่าพี่เอกแล้วก็จูมทั้งผมด้วยที่ไปเก็บภาพมานะครับแล้วก็มีช่างภาพของชมรมกีตาร์นะครับก็เป็นภาพสวยๆวิ่งท่ามกลางสายฝนกันนักกีฬาบางท่านอยากจะได้ภาพนะครับเดี๋ยวก็ติดต่อกันไปนะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็พูดให้ฟังนะครับเอาละครับมาถึงข่าวซึ่งบอกว่ายิ่งใหญ่ในรอบสัปดาห์นี้ก็ว่าได้สำหรับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสารฝันสู่โอลิมปิกโอ้โหต้องตรบมือให้ดังๆนะครับกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราครับสามารถคว้าโควต้าเป็นครั้งแรกในรอบเขาเรียกว่าในศตวรรษก็ว่าได้ครับบอลวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปเล่นโอลิมปิกครับในอีก2ปีข้างหน้าที่อเมริกานะครับเทพีสันติภาพนี่เองครับต้องบอกว่าลูกยางสาวไทยเป็นแชมป์เอเชียนะครับปราบมาโอ้โหแบบเยอะมากครับก่อนที่จะทำการสร้างประวัติศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าย้อนหลังไปเมื่อสัก3ปี6ปีก่อนนู้นก็จะมีแบบยุคของเทพ7เซียนนะครับโอ้โหใครๆก็คาดว่ายุคนั้นจะต้องได้ไปนะครับใครยังจำได้นะครับช่วงนั้นจะมีอะไรนะมีทั้งของปื้มจิตถิ่นขาวชัชชูออนโมกศรีแล้วก็มือเซตออนอุมานะครับน้องออนนะครับนี่หลายหลายคนนะครับจำ7เซียนยุคนั้นได้ก็คิดว่าน่าจะได้ไปแต่ทำไปทำมาก็แค่เกือบนะครับแค่เกือบเป็นแชมป์เอเชียยังไม่ได้ไปสักทีแต่ย้อนกลับมาปีนี้ต้องบอกว่าสืบสานตำนาน7เซียนนะครับเราได้เกิดเป็นตัวอย่างของลูกยางสาวไทยนะครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โอลิมปิกนะครับได้เป็นคว้าตั๋วได้ไปเล่นโอลิมปิกในครั้งแรกในฐานะแชมป์เอเชียนะครับโดยชนะพี่ใหญ่นะครับจากจีนนะครับมหาอำนาจจากจีนเลยนะว่าได้3ต่อ2เซตในเกมการแข่งขันที่ผ่านมาต้องบอกว่าในรอบชิงชนะเลิศคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียชิงแชมป์เอเชีย2026รายการAVC วอลเลย์บอลคอนติเนชั่นนะครับที่ประเทศจีนนะครับต้องบอกว่าประเทศจีนไปแข่งกันที่เมืองเทียนเจินนะครับประเทศจีนเล่นชนะจีนในบ้านนะครับเล่นชนะจีนในบ้านต้องบอกว่าไทยอันดับที่27ของโลกครับพบกับจีนอันดับที่7ของโลกเลยนะครับแมตช์ชิงนี้ต้องบอกว่าก่อนการแข่งขันนอกจากนี้สถิติเราเป็นรองอื้อเลยครับรองจากประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นนะครับทุกอย่างครับเป็นรองหน้าเสือนี่เป็นรองหมดเลยครับแม้กระทั่งไปแข่งในบ้านเขาถ้าย้อนกลับไปที่เป็นไทยเป็นแชมป์เก่าแชมป์เอเชียเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ใครจำได้ที่เดอะมอลล์ที่โคราชนะครับตอนนั้นทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียเหมือนกันนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นก็ทีมได้แชมป์เอเชียมาเหมือนกันนะครับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าต้องบอกว่าตั้งแต่รอบแรกนะครับแชมป์เก่า
รอบแรกเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างยอดเยี่ยมโดยรอบก่อนนั้นก็ชนะเกาหลีใต้มา3-0เซตนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะ25-20 25-18 25-11ในแมตช์แรกชนะเกาหลีใต้ไปได้แบบสบายๆนะครับแล้วหลังจากนั้นรอบรองชนะเลิศนะครับนี่เป็นแมตช์ที่เขาเรียกว่าหยุดโลกก็ว่าได้ครับเราว่าเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเจอไปเจอมาเรามีแต่แบบเขาเรียกว่าสถิติเป็นรองญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเจอรูปแบบไหนช่วงของเราฟิกๆยังไงก็ไม่สามารถที่จะชนะญี่ปุ่นได้เลยแต่มาวันรอบรองชนะเลิศไทยกลับมาชนะญี่ปุ่น3-1เซตได้อย่างเหลือเชื่อครับ25-21 25-20 20-25แล้วสุดท้าย25-20ชนะไป3-1เซตนะครับนี่คือเซตเขาเรียกว่าเป็นแมตช์ที่ชกโลกและแมตช์ที่ประเทศไทยทำงานผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำให้รอบรองชนะเลิศชนะญี่ปุ่นไป3-1เกมนะครับทำให้นักตบญี่ปุ่นนี้ล้ำให้กันแบบโอ้โหทั่วสนามเลยครับแล้วก็ปิดท้ายในชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนนะครับซึ่งจีนต้องบอกว่า13ครั้งครับทีมชาติจีนเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นเจ้าของสถิติเลยครับเจ้าของสถิติเป็นแชมป์เอเชีย13สมัยนะครับเป็นแชมป์มากต่อแชมป์อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ทีมชาติไทยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับในเจอกับอดีตแชมป์13สมัยแต่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในรอบชิงเจอกันเมื่อรอบชิงชนะเลิศปี2024ถ้าย้อนไปที่เดอะมอลล์โคราชนะครับจำได้ดีนะครับว่าในรอบชิงชนะเลิศไทยก็ชนะจีน3-2เซตเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2024นะครับ2ปีที่แล้วนะครับในที่สุดนะครับย้อนอดีตกลับมาใน2026ก็เกิดขึ้นได้เหมือนเดิมนะครับสกอร์เท่ากันนะครับ3-2เซตนะครับก็25-20นะครับเซตแรกเซต2จีนกลับมาเราแพ้ไป11-25เซตที่3จีนกลับมาชนะช่วงดิวครับ25-23เซตที่4ไทยกลับมาได้อีกครั้งครับ25-18แล้วก็ปิดท้ายด้วยเซตที่5ชนะไป15-10นะครับในโควต้าเป็นการแข่งขันนะครับในเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของแชมป์เอเชียแน่นอนนะครับเข้าไปเป็นโดยอัตโนมัติในโอลิมปิกกันเลยครับนอกนั้นชมพู่พรพันธ์เกิดพันธ์กัปตันทีมนะครับก็โชว์ฟอร์มโดดเด่นคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP พร้อมด้วยตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมได้2รางวัลครับสำหรับน้องชมพู่ของเรานะครับส่วนทัดดาวนึกแจ้ง1กำลังก็ได้รางวัลคือบอลเร็วยอดเยี่ยมนะครับจากผลงานที่แข็งแกร่งตลอดเวลานะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับเจ้าออมสินสตาร์ที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญใน TikTok อยู่ในนี้น้องสินมาดังมากจริงๆครับตอนนี้สสิภาพรจันทวิสูตรระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงคว้ารางวัลยอดเยี่ยมในบอลหัวเสานะครับอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนเจ้าตัวกลายเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของทีมครับภายหลังจะทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมได้ถึง28แต้มนะครับโอ้โหนี่คือผลงานของไทยล้วนๆผลงานของสาวไทยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งที่ต้องการที่ผมจะพูดถึงนะครับที่มีส่วนสำคัญในการจัดระบบระเบียบวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ดีมากๆนอกจากโค้ชออสรัชพงษ์รัชตะเกียงไกรและผมว่าอีกคนคือชินโยชิดะชื่อนี้มันเป็นชื่อของคนญี่ปุ่นนะครับแต่ใครที่ศึกษาแล้วก็ติดตามวอลเลย์บอลมาตลอดจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะชินโยชิดะผู้นี้นะครับจะอยู่ในเบื้องหลังของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทั้งหมดนะครับชินโยชิดะเนี่ยจะเป็นหนุ่มญี่ปุ่นนะครับเมื่อก่อนจะอยู่กับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคนะครับรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำทีมการเล่นการวางแผนนะครับหรือว่านักกีฬาตำแหน่งไหนตำแหน่งนี้ตำแหน่งทุกอย่างครับเขาจะเป็นหัวใจนะครับในการวางแผนในการเก็บข้อมูลเก็บสถิตินะครับชินโชชิดะเนี่ยเป็นหนุ่มญี่ปุ่นนะครับทำงานกับทีมชาติญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานในสมัยนั้นญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์มากมายแต่ยุคนึงนะครับหลังจากเขาหมดสัญญากับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชสตาฟทีมชาติญี่ปุ่นในสมัยนั้นไม่ต่อสัญญาให้ในยุคนั้นก็ท่านประธานสมาคมของกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับท่านก็ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของโค้ชชินนะครับแล้วก็ได้ไปเจรจาเซ็นสัญญามาให้กับทำงานให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวชาวไทยนะครับก็สรุป
โค้ชชินก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยและเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระจริงๆคนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการทำงานของโค้ชชินเขาจะเก็บทุกรายละเอียดนะครับข้อมูลต่างๆของทีมชาติไทยและก็ทีมขดตุกคู่ต่อสู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดบอดต่างๆนี่ครับเขาจะเป็นคนบันทึกทั้งหมดนะครับจะมีสตาฟนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยคือโค้ชชินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลประเมินผลวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ระบบในการซ้อมในการฝึกซ้อมในการรับมือนะครับแล้วก็การวางแผนต่างๆนะครับผมว่าคนนี้แหละคือหัวใจจริงๆตอนนี้ญี่ปุ่นเสียดายมากๆครับหลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเว็บไซต์ของวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นและแม้กระทั่งผู้เล่นญี่ปุ่นเองเก่าๆทีมชาติก็ออกมาเรียกร้องให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าสตาฟโค้ชของทีมชาติดึงโค้ชชินคนนี้กลับไปเป็นสตาฟของทีมชาติญี่ปุ่นกลับไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าคุณค่าทางกีฬาวอลเลย์บอลมากๆอยากทำงานให้กับทีมชาติไทยมาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นความพัฒนานะครับว่าเมื่อก่อนพัฒนาแบบยังไงพัฒนาคือการรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งตามกีฬาตามเรียกว่าตามแบบฉบับกลยุทธ์ของจื้อสามก๊กได้เลยครับคือโค้ชชินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ละเอียดนะครับเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดคู่ต่อสู้นะครับตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนเขาจะจดละเอียดมากในแต่ละเม็ดในแต่ละนัดแล้วแม้กระทั่งนักวอลเลย์บอลสาวไทยเองก็ตามนะครับจะเห็นได้ว่าการพัฒนาในเกมรับที่ยอดเยี่ยมเกมรับที่แน่นเกมรับที่ไม่เสียบอลง่ายๆไม่ตายบอลง่ายก็มาจากข้อมูลของโค้ชชินเนี่ยแหละครับในการพัฒนาครับส่งต่อไปยังสตาฟโค้ชออสทีมใหญ่นะครับก็อยู่ภายในทีมจนเป็นคนไทยนะครับพูดจะเห็นได้ว่าบางครั้งในการที่เราถ่ายทอดสดก็จะมีเสียงของโค้ชชินนี่แหละพอนักสาวไทยตบเสียหรือว่าเสียคะแนนแบบง่ายๆก็จะมีเสียงซาวเอฟเฟกต์ของโค้ชชินแต่เขาพูดไทยนะครับสู้ๆเอาใหม่สู้ๆเอาใหม่นี่คือเสียงของโค้ชชินที่ดังเล็ดลอดเข้าไปเวลาทีมชาติไทยกำลังแบบเพียงพำหรือว่าทำแต้มเสียเขาจะพูดเป็นภาษาไทยที่ชัดมากสู้ๆเอาใหม่สู้ๆเอาใหม่นี่คือการให้กำลังใจในด้านข้างสนามก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่เราต้องยอมรับว่าโค้ชชินคนนี้มีความมากความสามารถจริงๆครับเป็นเขาเรียกว่าสปิริตหน้าที่ของโค้ชมืออาชีพจริงและมีกระแสข่าวโดนโจมตีโดยสื่อของญี่ปุ่นแล้วก็โดยวงการวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นว่าทำให้ทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศชนะญี่ปุ่นแบบง่ายดายก็มาจากผลงานกับคนนี้นะครับก็โค้ชชินก็ได้ออกมานะครับก็ได้ชี้แจงว่ายังมีความเคารพต่อสมาพันธ์วอลเลย์บอลญี่ปุ่นอย่างเต็มที่แต่ในการแข่งขันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทีมชาติบ้านเกิดนะครับในฐานะมืออาชีพเขาจำเป็นต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะของที่รับหน้าที่ของทีมชาติไทยนะครับเขารับหน้าที่รับเงินค่าจ้างก็ทำงานในทีมที่เพื่อความสามารถแล้วก็ทำสู่ความสามารถให้ประเทศไทยนะครับเขาไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะต้องมาทำแล้วต้องชนะลบหลู่ญี่ปุ่นนะครับแต่เขาทำหน้าที่ในฐานะของมืออาชีพคนทำงานนะครับเขาได้ก็เขาในตอบอินสตาแกรมเขาตอบอย่างนี้เขาไม่ได้พาดพิงถึงคนญี่ปุ่นหรือว่าสื่อผู้ญี่ปุ่นที่เข้าโจมตีเขาแค่บอกว่าเขาขอทำงานแบบมืออาชีพนะครับเมื่อรับงานแล้วเขาจะทำงานให้เต็มที่ไม่ว่าจะฐานะอยู่ในทีมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยทีมชาติญี่ปุ่นหรือทีมชาติอื่นที่จ้างงานเขานะครับนี่คือโค้ชชินนะครับหลังจากนั้นก็รวมถึงนักกีฬาบีมไม่ว่าจะเป็นบีมชมพู่หรือว่าชัชชุออนต่างๆก็ออกมายกยอแล้วก็สนับสนุนโค้ชชินกันไปนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันติดตามอีก2ปีที่สหรัฐอเมริกาครับทีมชาติไทยจะเข้าไปอยู่ในหนึ่งในทั้งหมด16ทีมของทั่วโลกนะครับ16ทีมทั่วโลกในฐานะของแชมป์จากเอเชียนอกจากอเมริกาเจ้าภาพแล้วตอนนี้แชมป์โซนคอนเฟอเรนซ์นะครับคือแคนาดาตอนนี้มีอเมริกาแคนาดาแล้วก็แชมป์จากเอเชียคือประเทศไทยหลังจากนั้นเราก็จะมาลุ้นกันว่าแชมป์แต่ละอีกที่เหลืออยู่จะมีใครบ้างครับก็ยังหวังว่า1จีนเนี่ยน่าจะได้ไปครับจีนกับญี่ปุ่นนะครับในฐานะคะแนนดีที่สุดในเขาเรียกว่าโซนการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลโลกนะครับแล้วก็มีอันดับที่มีคะแนนเรนกิ้งที่ติดอยู่ในอันดับ1ถึง5นะครับก็คิดว่าจีนกับญี่ปุ่นน่าจะได้ไปทั้ง2ทีมครับเพราะในแถบเอเชียรวมกับไทยก็จะเป็นโควต้า3ทีมต้องบอกว่าเป็นส่งกำลังใจให้จีนแล้วก็ญี่ปุ่นได้เป็นตัวแทนของเอเชียด้วยนะครับ ก็ติดตามกันดูนะครับเอาละครับมาถึงสรุปอีกหนึ่งข่าวครับมาพูดถึงบอลพรีเมียร์ลีกกันบ้างครับ
นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเราเปิดมาแล้ว2สนาม2นัดนะครับต้องบอกว่าต้องยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันด้วยครับแข่งลงสนามไป2นัดนี่ชนะไป2นัดนะครับชนะในล่าสุดนี่มีอยู่6คะแนนนะครับอาร์เซนอลแชมป์เก่านะครับก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยที่ไม่เสียประตูให้กับทีมใดเลยใน2นัดยังเป็น0ประตูอยู่นะต้องบอกว่าอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอลทำได้คือเกมรับที่เหนียวแน่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลมาแบบคงเส้นคงวามากในเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดชนะแอสตันวิลล่าไป1-0นะครับในชนะล่าสุดนะครับอันดับที่3ยังเป็นฮันซิตี้น้องใหม่ครับยังชนะควานชนะมา2นัดรวดนะครับก็มีอยู่6คะแนนนะครับก็เป็นน้องใหม่อีก1ทีมที่มีผลงานที่ดีนะครับ2นัดที่ผ่านมาเชลซีสิงโตน้ำเงินครามมาปีนี้ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับ2นัดชนะไป2นัดนะครับมี6คะแนนอยู่อันดับที่4นะครับมาถึงอันดับต่อไปอันดับแบ็คฟอร์ดก็มีอยู่4คะแนนนะครับนิวคาสเซิล4คะแนนเอเวอร์ตัน4คะแนนลีดยูไนเต็ด4คะแนนไบรตัน4คะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมนัดแรกแพ้ไปนะครับนัดที่2กลับมาได้ครับต้องบอกว่ากลับมาแบบบุดวิดนะครับแต่ถล่มนะครับไปอิปสวิชไป5-2ครับทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนซันเดอร์แลนด์นะครับทีมดังอีก1ทีมนะครับลิเวอร์พูลนะครับโหมาแบบ2นัดนี่เสมอไป2นัดเลยครับต้องบอกว่าออกสตาร์ทไม่ค่อยเจ๋มเท่าไหร่สำหรับหงแดงนะครับต้องบอกว่าต้องติดตามกันดูยาวๆครับว่าจะฟื้นคืนชีพได้หรือไม่นะครับออกสตาร์ท2นัดเสมอทั้ง2นัดครับโอ้โหส่วนทีมที่แพ้2นัดรวดก็มีฟูลแลมโคเวนตี้ซิตี้คริสตัลปาเลซเอสตันวิลล่าและก็สเปอร์ครับสเปอร์นี่ยังเมาหมัดไม่หายตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วยังเมาอยู่นะครับเพราะนั้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็เริ่มเปิดสนามแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนๆคอบอลต่างๆก็ติดตามชมตามอัธยาศัยชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนก็เชียร์กันดูนะครับกีฬาตอนนี้ก็จะเริ่มหลากหลายขึ้นมีกีฬามากมายนะครับก็ติดตามกันดูแล้วก็กีฬาของจังหวัดระนองเองครับก็จะมีการคัดภาคกีฬาเยาวชนชาติที่จังหวัดกระบี่นะครับกีฬาคัดภาคเยาวชนนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นทะเบียนอาวุโสกันได้ที่จังหวัดกระบี่นะครับเราจะไปเจอกันที่นั่นนะครับเอาละครับเดี๋ยวนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับคุยข่าวกีฬาระนองวันนี้ต้องขอบคุณเลยสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับท่านพนพงษ์สถานทรัพย์หัวหน้าสถานีของเรานะครับขอบคุณสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านผอ.ธนวุฒิเพชรละนะครับผู้อำนวยการกกท.หนุ่มไฟแรงของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองท่านส.ส.เอคงกิจฉัตรไมลัตนายกสมาคมกีฬานะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นบริษัทอีซูระนองจำกัดน้องจิรัตบริสุทธิญาณีหรือเจ้าคอปเตอร์ผู้จัดการหนุ่มไฟแรงครับขอบคุณโรงแรมดีเอลแล้วก็พี่ปิ๋มจารุวรรณวิภาคกิจอันดันนะครับขอบคุณสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับขอบคุณร้านอาหารคุณนินบอสใหญ่ของเราครับบอสนะครับคุณบอสหัวของเรานะครับคุณสมโชควงพิพัฒนานะครับขอบคุณบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนครับหนึ่งในใจคน14จังหวัดภาคใต้วันนี้ขอบคุณเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคน้องโจ้น้องปั๊มนะครับที่อยู่ควบคุมดูแลฝ่ายเสียงและเสียงและก็สวทระนองพบกันใหม่ครับวันพุธหน้าคุยข่าวกีฬาระนองครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verifyเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ในนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
13: รายงานอากาศประจำวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 น.วันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:11 น.และเวลา 13:22 น.น้ำลงเต็มที่เวลา 7:19 น.และเวลา 19:23 น.ผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 32.6 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 24.6 องศาเซลเซียสส่วนรายงานหน้าฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 20.4 มิลลิเมตรที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 23.9 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 7.6 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศการงานรายงานค่ะ
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ดีค่ะทักทายกันเช่นเคยนะคะวันนี้กระชุ่มกระชวยทีเดียวสำหรับการทักทายกันฝนก็เรื่องของฝนของฟ้ากันแต่เราก็ต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะคลึ้มๆกันอีกแล้วบางช่วงก็อาจจะมีฝนตกนะคะเมื่อตอนเช้าอภิสราก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลเหงานะคะก็มีฝนตกนะท่านผู้ฟังโปรยปลายมาแต่พอเข้าสู่เขตบางรินเท่านั้นล่ะไม่มีฝนนะคะแต่ก็ตอนนี้นะคะฝนก็อาจจะตกในหลายๆพื้นที่ทีเดียวนะคะวันนี้วันที่2กันยายนนะคะท่านผู้ฟังขาตรงกับวันอาทิตย์นะคะอ๋อไม่ใช่สิวันพุธกันท่านผู้ฟังนะกำลังดูปฏิทินตรงนี้อยู่เนี่ยเหลือบมองก็ตาพาไปทำให้พูดผิดไปขออภัยกันค่ะวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันพุธนะคะก็อีก2วันละก็จะได้ทักทายกับวันหยุดสุดสัปดาห์กันอีกแล้วเพ้อแป๊บเดียว 15:22 ใกล้จะเลิกงานกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังขาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนถึงเวลา 16:00 นค่ะบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เช่นเคยเรามาดูกันในเรื่องของรายงานอากาศนะคะก็เชื้อเชิญให้ฟังรายงานอากาศแล้วก็มีการพยากรณ์อากาศสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันด้วยนะท่านผู้ฟังคะสภาวะอากาศเพื่อเกษตรกร2ถึง8กันยายนนะคะมาดูสักนิดหนึ่งบ้านเราได้รับผลกระทบไหมอภิสราก็ตามข่าวนี้อยู่นะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์กันว่าวันที่2กันยายนนะคะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนี้ในภาคใต้ก็จะมี2จังหวัดคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะคะท่านผู้ฟังเอาละเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดต่างๆนะคะอภิสราก็จะนำสองเพจนะคะที่ได้ติดตามกันมาตลอดละไม่ว่าจะเป็นเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเองเพจของลมฟ้าอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันด้วยนะคะดูในภาพรวมของประเทศแล้วก็เจาะลึกลงมาในจังหวัดระนองกันด้วยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในวันนี้นะคะส่วนวันที่4ถึง8กันยายนเฝ้าระวังและติดตามเป็นพิเศษฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เอาละมาดูกันเจาะลึกตรงนี้กันนะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรกันก่อนฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะท่านผู้ฟัง 2-3 กันยายนก็จะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกค่ะที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ 2-3 กันยายนนะคะท่านผู้ฟังส่วน4-8 กันยายนก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือและภาคอีสานนะคะมาดูภาคใต้สักนิดหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะฝั่งตะวันตกฝนตกหนักบางแห่งอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรนะคะระวังโรคเชื้อราในยางพาราคลื่นแรงเสี่ยงต่อเรือเล็กและประมงนะคะคำแนะนำคือกำจัดพืชส่วนที่เป็นโรคแล้วก็มีการเช็คกระชังสัตว์น้ำให้แข็งแรงกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็เกษตรกรก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเร่งทำทางระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำรอบแปลงขนย้ายผลผลิตขึ้นที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพยากรณ์อากาศเพื่อเกษตรกรเพื่อการเกษตร2ถึง8กันยายนนี้เราไปดูในรายละเอียดอื่นๆกันนะคะท่านผู้ฟังภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเดี๋ยวเราดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะคะแล้วก็ในเรื่องของดูแลทางระบายน้ำไม่ให้อุดตันนะคะแล้วก็เลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เช็คความแข็งแรงของกระชังกันด้วยแล้วก็ในส่วนของนอนหัวดำมะพร้าวระบาดในช่วงฝนน้อยนะคะตัดทางใบที่ถูกหนอนกัดกินไปเผาทำลายนะคะตรวจคุณภาพน้ำและเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกค่ะก็เป็นข่าวที่พี่น้องเกษตรกรนะคะก็จะได้ทราบนะคะในการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างดูกันนิดนึงนะคะฝนตกมากที่ไหนที่จังหวัดน่านกันท่านผู้ฟัง 75.2 มิลลิเมตรเป็นปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนะคะของประเทศไทยรองลงมาบึงกาฬค่ะ 55.4 มิลลิเมตรนะคะรองลงมาอีกอันดับ3นะคะจังหวัดนครพนม 54.4 มิลลิเมตรค่ะก็จะเป็นภาคอีสานกับภาคเหนือนะคะก็จะมีภาคตะวันออกคือจังหวัด
จันทบุรีเป็นอันดับ4นะคะท่านผู้ฟังสำหรับฝน24ชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวัดได้ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะ 24.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยภาคเหนือค่ะ 22.0 องศาเซลเซียสที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะตอนนี้ยอดดอยยอดภูนี่อุณหภูมิเขาจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในแต่ละวันนะคะท่านผู้ฟังยอดดอยก็วันนี้ 12.0 องศาเซลเซียสยอดภูค่ะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและอุทยานแห่งชาติภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลย 16.0 องศาเซลเซียสสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกเขาเขียวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ 19.2 องศาเซลเซียสเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามในช่วงหน้าหนาวกันละนะเพราะว่าของเขานี่ก็จะมีบางวันนะคะนานๆก็จะได้เห็นนะคะติดลบก็มีนะท่านผู้ฟังศูนย์องศาเซลเซียสก็มีเดี๋ยวเรารอดูกันละว่าหน้าหนาวปีนี้เป็นอย่างไรอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวัดได้ 35.5 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและเป็นอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเมื่อวานนี้กันด้วยวัดได้ 37.2 องศาเซลเซียสค่ะเรามาดูในเรื่องของอากาศนะคะที่อภิสราได้บอกกันไปค่ะว่า2กันยายนนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็มีรายภาคกันเลยนะคะส่วนภาคใต้นั้นก็จะมีจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงานะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูลมฟ้าอากาศเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งแต่เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดบ้านเรานี่ก็ยังไม่ได้เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันนะคะ 24.6 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้สำหรับฝนเมื่อวานนะคะฝน20ชั่วโมง24นะขออภัย 20.4 มิลลิเมตรค่ะท่านผู้ฟังนะเรามาดูฝนในช่วงเช้ามีไหมฝนในช่วงเช้าฝน6ชั่วโมงนะคะจนถึงเที่ยงวันนี้ล่ะก็วัดได้ 0.8 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ปริมาณฝนสะสมของระนองก็ใกล้แตะ 2,800 แล้วนะคะตอนนี้วัดได้ 2,764.1 มิลลิเมตรกันจังหวัดระนองเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูอีกนะท่านผู้ฟังค่ะในการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรามาดูสถานการณ์แผ่นดินไหวตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว 1.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและขนาด 2.3 ขนาด 3.4 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะทั้ง3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดเป็นการสรุปจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถานการณ์แผ่นดินไหวเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้กันค่ะสรุปให้ทราบหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของรายงานอากาศนะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของดิจิทัลกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของการรู้เท่าทันตรงนี้นะคะจะทำให้เราได้ทราบในหลายๆเรื่องมีรอยรั่ว Data Center กักตุนน้ำมันไร้ใบอนุญาตนะคะมาดูกันในเรื่องนี้นะคะท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะประเทศไทยก็กลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญทีเดียวค่ะที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศและก็มีการเร่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่นะคะภายใต้ภาพลักษณ์การเป็นดิจิทัลของภูมิภาคแล้วก็กลับซ่อนวิกฤตเชิงโครงสร้างที่กำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศกันด้วยข่าวนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะทางสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT Connect นะคะก็ได้มีการสรุปนะคะในเรื่องนี้กันจุดอ่อนที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือสูญญากาศทางกฎหมายจากการที่ไทยยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจ Data Center โดยตรงส่งผลทำให้มีช่องโหว่
และผลกระทบตามมาไม่ว่าจะเป็นการทะลักเข้ามาตั้งศูนย์ Data Center แล้วก็การกระจายตัวในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองในการปั่นไฟการแย่งชิงทรัพยากรน้ำมหาศาลเพื่อใช้ในการในระบบหล่อเย็นตลอดจนพฤติการของผู้ประกอบการบางรายค่ะที่ฉกฉวยโอกาสเปิดให้บริการทั้งที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็จากสภาวะดังกล่าวนะคะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่เขาก็ยังสะท้อนถึงความย่อหย่อนในการควบคุมซึ่งถ้าว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปล่อยให้เกิดสุญญากาศทางกฎหมายโดยไม่รีบเข้ามาจัดระเบียบวางมาตรการและออกกฎหมายอย่างเป็น

รวจวัดเสียงได้ถึง40ถึง90เดซิเบลทีเดียวค่ะแล้วก็จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความเครียดสะสมนอนหลับไม่สนิทนำไปสู่ภาวะกดดันโลหิตสูงและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงานลดลงนะคะการเกิดมลพิษทางอากาศท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าตัวอาคารจะดูสะอาดนะคะแต่ในกรณีที่ไฟดับหรือว่าช่วงทดสอบระบบ Data Center ก็จะต้องใช้เครื่องปั่นไฟดีเซลสำรองซึ่งปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ออกมาด้วยค่ะนอกจากนี้ถ้าว่ากระแสไฟฟ้าหลักที่จ่ายให้ Data Center มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าก๊าซธรรมชาติก็จะยิ่งเพิ่มมลพิษในภาพรวมนะคะซึ่งการปล่อยก๊าซดังกล่าวเป็นระยะยาวนานก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหอบหืดทุ้งลมโป่งพองและโรคหลอดโรคหัวใจขัดเลือดรวมถึงโรคหลอดเลือดในสมองหรือสโตรกนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีงานวิจัยระบุนะคะว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในระยะยาวด้วยนะคะเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำและการปนเปื้อนเนื่องจากระบบหล่อเย็นของ Data Center ขนาดใหญ่ใช้น้ำปริมาณมหาศาลในแต่ละวันเลยค่ะบางแห่งก็ใช้หลายล้านลิตรต่อวันทำให้ชุมชนรอบข้างขาดแคลนน้ำสะอาดพื้นที่แห้งแล้งส่งผลต่อสุขอนามัยโดยตรงแล้วก็สารเคมีปนเปื้อนน้ำที่ปล่อยออกมาจากระบบหล่อเย็นก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดตะไคร้น้ำแล้วก็กลุ่มสารเคมีอะตอมซึ่งหากเล็ดลอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเขาก็จะส่งผลต่อระบบฮอร์โมนการเจริญพันธุ์และเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งสำหรับผู้ที่ใช้น้ำหรือบริโภคสัตว์น้ำในแถบนั้นกันด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเนื่องจากว่า Data Center ทำงานด้วยความร้อนสูงปล่อยลมร้อนออกมาจากระบบระบายความร้อนสู่อากาศภายนอกตลอดเวลาซึ่งถ้าว่า Data Center ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีตึกหนาแน่นนะคะท่านผู้ฟังก็จะทำให้อุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นชุมชนก็อาจต้องเผชิญกับความร้อนรุนแรงเสี่ยงต่อโรคลมแดดนะคะหรือว่า heat stroke แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและเด็กค่ะก็ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะนะคะในการควบคุม data center โดยตรงนะคะทำให้เกิดความสับสนและช่องว่างในการกำกับดูแลจากหลายหน่วยงานและก็ภาครัฐเองนะคะก็จำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกค่ะตอนนี้นะคะก็มีข้อคิดเห็นว่าภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งปิดช่องโหว่และสร้างกรอบกำกับดูแลที่เข้มแข็งโดยเร็วก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามและยากต่อการควบคุมสร้างความเสียหายกับประเทศเกินที่จะเยียวยากันนะคะท่านผู้ฟังการหลั่งไหลของทุน Data Center ทั้งไทยและต่างชาติแม้จะเป็นโอกาสทองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่สุญญากาศทางกฎหมายที่ไร้การควบคุมโดยตรงก็กำลังเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นวิกฤตนะคะท่านผู้ฟังคะคือจริงๆแล้วในมุมมองของสื่อมวลชนนะคะคือไม่ใช่ว่าการนำเสนอข่าวอย่างเดียวนะคะการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องนะคะแล้วแม่นยำตรงนี้กันแต่ในเรื่องของการเสนอไอเดียต่างๆที่หลายๆคนบอกว่าสื่อมวลชนคือสุนัขเฝ้าบ้านที่คอยดูแลความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในบ้านกันบทความนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญทีเดียวที่จะทำให้ภาครัฐได้ฉุกคิดถ้าว่าได้เห็นบทความบทนี้นะคะที่ได้มีการนำเสนอนะคะซึ่งในบทความนี้นะคะดังที่อภิสราได้บอกกันไปนะคะว่าเป็นในเรื่องของรอยรั่ว Data Center กักตุนน้ำมันไร้ใบอนุญาตนะคะท่านผู้ฟังก็ไปเห็นการโพสต์ Facebook ส่วนตัวของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสมาคมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยในมุมมองของท่านได้มีมุมมองอย่างนี้แล้วก็ทางสื่อมวลชนเองก็ได้นำข่าวนี้ขึ้นมาก็จะได้จุดประกายความคิดนะคะในการเติมช่องโหว่ของกฎหมายตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งนี่เรามองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเลยแต่จริงๆแล้วนี่เขาใกล้ตัวเรามากเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าการใช้พลังงานในการดูแล Data Center ตรงนี้นี่ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้ในเรื่องของระบบหล่อเย็นกันด้วยและถ้าว่าระบบหล่อเย็นที่ใช้น้ำเนี่ยถ้ามีการปล่อยลงสู่ธรรมชาติมีการปนเปื้อนของสารเคมีจะทำให้ผู้ที่อยู่รายรอบตรงนั้นได้รับผลกระทบกันคุยถึงเรื่อง Data Center กันแล้วหลายท่านก็อาจจะ

คำถามว่าคืออะไรหรืออภิสรา Data Center คือศูนย์ข้อมูลนะคะสถานที่อาคารหรือห้องขนาดใหญ่ที่รวบรวมคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากไว้ด้วยกันเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บประมวลผลและกระจายข้อมูลดิจิทัลตลอด24ชั่วโมงเปรียบเสมือนสมองหลักหรือเบื้องหลังบริการออนไลน์ทั้งที่เราใช้ในชีวิตจริงกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังตรงนี้ก็นำมาให้ทราบคร่าวๆกันนะคะตอนนี้ก็มีการพูดคุยในสื่อหลายกลุ่มทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของ Data Center ตอนนี้ก็ได้มีการหยิบยกนำมาพูดคุยกันนะคะแล้วตอนนี้ Data Center เขาก็อยู่กลางเมืองกลางกรุงเทพมหานครจากพระราม9ถึงรามคำแหง28กับช่องโหว่กฎหมายใครกำกับดูแลตอนนี้มีการพูดคุยกันนะคะในกลุ่มสื่อมวลชนแล้วกลุ่มนักวิชาการต่างๆเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการอุดช่องโหว่ในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยเพราะว่าในเรื่องของเสียงของการทำงานของระบบตรงนี้น่ะก็จะทำให้ในรายรอบชุมชนนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบทางด้านเสียงกันด้วยแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่ามาตรการตรงนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะในการผุดสัญญาณ Data Center ใหม่ใจกลางพระราม9นะคะท่านผู้ฟังหยิบข่าวนี้มาฝากกันก่อนแล้วยังไงถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็จะนำมาฝากกันอีกนะคะท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่มันก็ไม่ไกลด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะขณะนี้เวลา 15:39 นะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะอภิสราได้เกริ่นกันไปในช่วงต้นรายการนะคะว่าช่วงเช้าอภิสราก็ไปในพื้นที่ตำบลเหงานะคะไปที่ราชพัฒน์นะคะสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของความสำเร็จของจังหวัดระนองค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ระนองภาคภูมิใจทีเดียวนะคะใน5มิติของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเดินหน้าตรงนี้กันได้นะคะเรื่องอะไรนะคะก็นำมาแจ้งให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้มีกิจกรรมนะคะในเรื่องของจังหวัดระนองนะคะในกิจกรรมที่เป็นมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระนองไฟดีสุขทันทีที่นี่ระนองนะคะก็เป็นสโลแกนของระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะถึงระนองปุ๊บนี่สุขปั๊บเลยนะคะท่านผู้ฟังในกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วเราก็ช่วยกันสานต่อตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้สุขปั๊บทันทีนะคะท่านผู้ฟังสุขทันทีที่นี่ระนองนะคะก็มีในหลายมิตินะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าในความสำเร็จของระนองนะคะความสำเร็จในด้านสุขภาพดีความเป็นอยู่ที่ดีเรียนรู้ที่ดีเข้าถึงสิทธิ์ที่ดีกันด้วยกิจกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะประจำปี2569ก็จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ไปร่วมในวันนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวมาลงลึกสักนิดนึงท่านผู้ฟังในรายละเอียดต่างๆค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็วันนี้นะคะก็ในสุขทันทีที่นี่ระนองโชว์ผลสำเร็จแก้จน5มิติต่อยอดข้อมูลสู่โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะคะภายในกิจกรรมค่ะก็มีกิจกรรมสนุกสนานทีเดียวนะท่านผู้ฟังอภิสราก็ไปแอบดูผู้ที่ร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะนายราชันมีน้อยแล้วก็มีท่านพัฒนาการจังหวัดระนองแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ไปร่วมแล้วก็มีกิจกรรมแอโรบิกด้วยท่านผู้ฟังสนุกนะวันนี้แล้วก็ทางท่านพัฒนาการจังหวัดระนองนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์ก็ได้บอกนะคะว่าการจัดมหกรรมครั้งนี้ก็มุ่งเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเสนอการทำงานตั้งแต่การใช้ข้อมูลค้นหาปัญหาการจะทำแผนครัวเรือนการบูรณาการความช่วยเหลือไปจนถึงการสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังนิทรรศการนี้มี7จุดด้วยการอภิสราก็ไปดูทั้ง7จุดเลยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของ
ความอยู่ดีรายได้ดีสุขภาพดีการศึกษาที่ดีมีอนาคตแล้วก็การเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยพิศลาก็ไปดูสุขภาพดีนี่ก็จะมีทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะแล้วความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็รายได้ที่ดีในเรื่องการศึกษาที่ดีนี่คือได้เห็นทางสกรนะคะเข้าไปในบูธตรงนี้แล้วก็จะมีพม.หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองกันด้วยนะคะในการเข้าถึงสิทธิ์ที่ดีเป็นตลาดโอกาสนะคะแล้วก็มีบูธต่างๆอื่นๆที่น่าสนใจนะคะอภิสรานี่ชอบมากเลยท่านผู้ฟังในกิจกรรมตรงนี้ที่เป็นกิจกรรมของนำเอาใบเหลียงนะคะใบเหลียงนี่มาทำเป็นผ้ามัดย้อมนะคะแล้วก็มีการประยุกต์กับสีสันอื่นๆกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็น เรื่องราวดีๆนะคะในการนำเอาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาใช้ตรงนี้กันนะคะเรื่องราวดีๆก็นำมาถ่ายทอดกันนะคะให้เราได้ทราบตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมอื่นๆนะคะที่ระนองก็มีการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็ในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แต่ตอนนี้ส่วนราชการต่างๆก็เตรียมขับเคลื่อนกันแล้วนะคะเพราะว่า1ตุลาคมนี้ก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่นะคะก็เตรียมขับเคลื่อนต่อเนื่องทีเดียวเพื่อเราชาวระนองนะคะในเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเข้าถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะในแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานก็จะนำมาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ทราบแล้วก็ได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำข่าวสารเหล่านั้นค่ะมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวระนองได้ทราบกันด้วยถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในรายการที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดระนองเองหรือรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครผลิตนะคะแล้วก็เป็นรายการที่ร่วมกันผลิตนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะพิศลายกตัวอย่างเลย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนี้เดี๋ยวหลังจากจบบ่าย3มีเรื่องเล่าก็จะเป็นรายการ5แยกข่าวนะคะก็จะมี11สวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองเองนี่ก็จะผลิตนะคะหรือว่าสวท.ระนองนี่จะวันพุธเว้นวันพุธนะคะพุธนี้จะเป็นสวท.ตะกั่วป่าแล้วก็พุธหน้าก็จะเป็นสวท.ระนองเราก็จะหมุนเวียนกัน2สถานีนะในวันพุธนะคะวันอื่นก็จะมีนะคะที่จะผัดเปลี่ยนกันตรงนี้ล่ะนี่ยกตัวอย่างแล้วแล้วก็ในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะในรายการช่วงเช้าตั้งแต่ 9:10 นจนถึงเวลาเที่ยงก็จะมี3สถานีที่จะอยู่เป็นเพื่อนท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วง9โมงเช้านะคะก็เอาจำกันง่ายๆเลย9โมงเช้าสวท.ระนอง10โมงเช้าก็จะเป็นสวท.ภูเก็ต11โมงนะคะก่อนเที่ยงก็จะเป็นสวท.พังงาช่วงค่ำคืนอีกท่านผู้ฟังขาในช่วงเวลา 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นก็จะเป็นสวท.กระบี่นะคะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ในช่วงบ่ายจนถึงบ่าย2ก็จะเป็นสวท.ตะกั่วป่านะคะท่านผู้ฟังสรุปง่ายๆกันตรงนี้นะคะที่เราก็จะบูรณาการการทำงานเพื่อที่จะให้ผู้ที่รับฟังสื่อวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นี้ได้รับทราบข่าวสารต่างๆอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆก็ถือว่าเป็นภารกิจที่กรมประชาสัมพันธ์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะโครงการชลประทานระนองนะคะก็จะเดินหน้าควบคู่กันในการทำงานตรงนี้เราจะได้ทราบนะคะว่าในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานอยู่ในจังหวัดระนองนั้นมีหน้าที่ดูแลอะไรกันบ้างก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันโดยต่อเนื่องทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 15:47 นะคะคุยกันยืดยาวทีเดียวหลายเรื่องเลยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปมีข่าวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันดีกว่านะก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง4โมงเย็นนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

ค่ะมาถึงช่วงท้ายสุดของรายการใบสามมีเรื่องเล่านะแม่รู้สึกว่าวันนี้กระชุ่มกระชวยทีเดียวนะคะผ่านพ้นกันไปค่ะสำหรับวัยรุ่นนะคะเมื่อปี2529เนี่ยสำหรับเพลงนี้ก็สนุกสนานทีเดียวนะคะกลุ่มเด็กวัยรุ่นในยุคนั้นนะคะคือวง XYZ นะคะก็ผ่านมาก็30ปีแล้วใช่ไหมเนี่ยเอา40ปีได้ยัง2529นะคะก็40ปีที่ผ่านมานะท่านผู้ฟังนะ นะคะในช่วงเวลาตรงนี้อภิสรานั่งนั่งไล่ไล่โอ้อึ้งเลยนะผู้ฟังนะตอนนั้นก็สนุกสนานนะคะกับบทเพลงต่างๆนะคะเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับสายที่โทรเข้ามานะคะบอกว่าตอนนี้พายุโซนร้อนที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็เลยหยิบเอาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนแล้วเขาก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางและกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำนะคะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเป็นข้อมูลล่าสุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตให้ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็การถามไถ่เข้ามาแจ้งข่าวกันค่ะท่านผู้ฟังนะสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาถนนรัตนโกสินทร์200ปีในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะหรือตั้งแต่ปากซอย15แยกหอนาฬิกาจนถึง4แยกไฟแดงป้อมซอย7นะคะเมื่อวานจนถึงวันนี้ล่ะนะคะวันนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปจะมีการดำเนินการตีเส้นจราจรในจุดตรงนี้จะใช้เส้นทางนี้นะคะขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ขออภัยความไม่สะดวกกันด้วยนะคะเพื่อให้การดำเนินการตีเส้นจราจรนี่แบ่งเส้นจราจรให้เราได้มองเห็นชัดเจนนะคะต่อไปก็จะได้สะดวกกันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวสารอีกข่าวนึงนะแล้วสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะท่านผู้ฟังอภิสราสรุปสักนิดนึงนะคะมีเรื่องนึงนั่นคือได้เคาะผ่านในเรื่องของรถไฟทางคู่สายใต้นะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ปาดังเบซานะคะเพิ่มการขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้กันด้วยก็จะทำให้การเดินทางในเส้นทางภาคใต้นะคะก็จะรวดเร็วขึ้นเพราะว่ารถไฟทางคู่สายใต้เกิดขึ้นนั่นเองต้องรอดูกันต่อไปในเรื่องของ Missing Link นี่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าระนองนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันเรื่องของแลนด์บริดจ์นี่พักไว้ก่อนนะคะท่านบอกไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าท่านก็ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนหลายเสียงก็บอกว่าจะกระทบในเรื่องของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่คุ้มกันค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายตรงนี้นะคะทุกจังหวัด14จังหวัดภาคใต้รัฐบาลก็กำลังดำเนินการกันอยู่เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะท่านผู้ฟัง15นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาขอบคุณค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกับอภิสราจนถึงเวลานี้เดี๋ยวสักครู่เดียว5แยกข่าวก็จะเริ่มหลังจากที่รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาจบลงนะคะอภิสราจะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมนะเรามีนัดกันตรงนี้สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
7: นายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวาสนาตะระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
8: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างแม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวิ ินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
9: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะสวัสดีดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับรายการ5แยกข่าวของเราเนาะก็สามารถติดตามได้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
2: กระบี่พังงาภูเก็ต
1: ใช่ค่ะ
2: ก็สามารถติดตามรับฟังได้หมดเลยนะในช่วงเวลานี้ชื่อว่ารายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ 16:07 นาทีจนถึง 16:30 นาทีนะคะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ไลฟ์อยู่ด้วยนะคะในเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะในไลฟ์ของรายการค่
2: ะ
1: ซึ่งในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเรามีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงที่2ของรายการเนี่ยก็คือรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ซึ่งวันนี้ค่ะดีเจมะตูมจะพาทุกคนเนี่ยมาฟังกิจกรรมงานที่กำลังจะเกิดขึ้นใน
2: เตรียมตัวเที่ยวงาน
1: ใช่ในพื้นที่ของเขาหลักจังหวัดพังงากันนะคะซึ่งเป็นงานเซิร์ฟนะคะ
2: ใครที่ชอบสายนี้นะต้องติดตามเลย
1: ใช่ค่ะซึ่งจะพูดคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะในช่วงที่3นะ
2: ช่วงหนึ่งก็เป็น PRD Service
1: ใช่ค่ะ PRD Service นะคะก็วันนี้หยิบยก1ข่าวนะคะนี่ก็เรียกว่าช่วงนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยมีความสำคัญมาก
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆส่วนบางทีเนี่ยมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะที่สำคัญค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็มีการดำเนินการในหลายด้านด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดได้ยินนะเป็นเรื่องของครีมฟรี
2: ใช่
1: นะคะ
2: หลายคนคงแบบว่าเคยได้รับประสบการณ์นี้เวลาเราไปเดินเที่ยว
1: ตามห้าง
2: สรรพสินค้า
1: ใช่ค่ะ
2: ก็จะมีคนมาเชิญชวนเราบอกว่า
1: ทดลองใช้ฟรีค่ะ
2: ทดลองใช้ฟรีแจกฟรีนะ
1: แล้วสักพักไปมา
2: ชวนซื้อ
1: โอ้สังงานนะคะ
2: นะซื้ออันเดียวไม่พอซื้อ2 3 4และ5
1: ค่ะเขานี
2: ่พอบอกว่าจะเป็นแพ็คเกจอะไร
1: พอเราไม่ซื้อก็อาจจะ
2: ดูแบบมีปฏิกิริยาที่แบบว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยความเกรงใจ อย่างน้อยก็เนี่ยเราก็แบบว่าไปพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าบางทีอ่ะเหมือนกับว่าทำฟรีอ่ะเช่นสแกนใบหน้าตรวจหาร่องรอยอะไรต่างๆทำของเขาแล้ว
1: ก็ต้องซื้อนะ
2: สักหน่อยนึง
1: แต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
2: ใช่ค่ะ
1: พูดคุยกันอุ้ยจะไปถึงช่วงต่อไปลืมแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเราเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: คุณจันทาคะ
2: วันนี้อยู่กับคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะ
1: ค่ะ
2: ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คุณมงคลโชคเกื้อค่ะก็ควบคุมเทคนิคค่ะ
2: ค่ะบรรณาธิการโดยผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตค่ะท่านโสพลเขี้ยมการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเราไปในช่วงต่อไปเลยดีกว่านะคะช่วง
2: นี้ค่ะอยากรู้แล้ว
1: อ
2: ๋
1: อใช่ค่ะเพราะว่าดีเจมะตูมจะพาทุกคนอ่ะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้ชื่องานว่าทิปิจาบริกส์กอมพาทอนไทยแลนด์จัดขึ้น 25-26 กันยายนนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามฟังในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
3: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐได้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเรากำลังจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของเขาหลักนะคะโดยมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้กิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะซึ่งรายละเอียดของงานนี้จะเป็นยังไงค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะ
3: ค่ะอยากให้ท่านน่ะเล่าถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการนี้นะคะรวมถึงกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะ
4: อ๋อได้ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาหรือพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลเขาหลักนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือพังงาสปอร์ตทัวริซึมซึ่งจังหวัดพังงาเองนะคะต้องการจะใช้กีฬานะคะเป็นแม่เหล็กหรือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นหรือโลซีซั่นเนี่ยค่ะจังหวัดพังงาเราก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยในการจัดกิจกรรมทุกครั้งเราก็จะเพื่อสร้างสีสันเพื่อให้จังหวัดพังงาเรามีกิจกรรมนะคะเราก็เลยเลือกกิจกรรมเซิร์ฟนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนหรือประชาชนให้ความสนใจนะคะโดยกิจกรรมนี้เปิดให้เยาวชนที่ได้มีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะได้แสดงออกนะคะได้แสดงความสามารถได้สร้างประสบการณ์นะคะจากการแข่งขันโต้คลื่นขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนากิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดพังงาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นนะคะโดยคำว่าสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดพังงาเนี่ยจริงๆเรามีหลายกิจกรรมนะคะแต่ในกิจกรรมโต้คลื่นเนี่ยค่ะเราได้ยกระดับให้เขามีมาตรฐานยิ่งขึ้นโดยนำเขาเรียกมาตรฐานของ ASC นะคะจากต่างประเทศนะคะเข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับให้นักกีฬาเซิร์ฟของเราเนี่ยค่ะมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นได้มากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มมาตรฐานให้เข้มให้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะที่สำคัญเราต้องการส่งเสริมให้พังงาสามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ผู้ประกอบการชุมชนและพื้นที่ของจังหวัดพังงาหรือเขาหลักนะคะได้มีเศรษฐกิจที่เติบโตเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์นะคะจะได้มีการจับจ่ายใช้สอยมีผู้คนคึกคักนะคะในจังหวัดพังงาค
3: ่
4: ะ
3: พูดถึงการแข่งขันแล้วรายละเอียดกิจกรรมการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะวันเวลาสถานที่การจัดงานจะมีรูปแบบไหนแล้วก็มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
4: ค่ะตามที่เราได้แถลงข่าวไปแล้วนะคะเมื่อวันที่1กันยายน2519ที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำหนดจัดกิจกรรมนะคะว่าในวันที่25-26กันยา69นี้นะคะที่ Memory Serve เป็นเหล็กเขาหลักหรือหาดปะการังตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะโดยไฮไลท์สำคัญก็คือการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีที่สำหรับเด็กเยาวชนแล้วนะคะภายในงานนะคะเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้กับนักกีฬาผู้ปกครองหรือผู้ติดตามนะคะได้มีเขาเรียกกิจกรรมสีสันสร้างสรรค์ได้มีการทำกิจกรรมระหว่างรอการแข่งขันนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีบูธร้านค้าอาหารนะคะมีโซนของฝากมีโซนกิจกรรมอาร์ตแล้วก็มีกิฟต์มีของเล่นของฝากต่างๆนะคะมีการมีบูธสอนโยคะสำหรับเด็กนะคะและกิจกรรมสอนเล่นเซิร์ฟนะคะให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้นะคะส่วนด้านความบันเทิงนะคะในวันที่25นะคะเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะโดยท่านจะได้พบกับวงพอดนะคะซึ่งเป็นวงของวัยรุ่นในยุค90นะคะและวันที่26นะคะเราก็ได้พบกับวงลานดอกไม้ซึ่งเป็นวงน้องผู้หญิงน่ารักนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนก็จะชื่นชอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่จะเรียนให้ทราบว่าเราได้มีกิจกรรมอื่นเสริมด้วยไม่ใช่แค่แข่งขันเซิร์ฟอย่างเดียวนะคะใช่
3: แล้วเราก็ไปดูคอนเสิร์ตได้มีกิจกรรมมากมายเลยในส่วนของการแข่งขันในส่วนของการแข่งขันที่เป็นโต้คลื่นเยาวชนตอนนี้นักกีฬามีมากน้อยขนาดไหนแล้วคะแล้วก็เห็นว่ามีความสนใจจากต่างประเทศด้วยมีประเทศไหนที่มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้บ้างคะ
4: อ๋อสำหรับในการแข่งขันในวันนี้นะคะที่ตามที่เราแจ้งไปแล้วว่าเราจะจัดในวันที่25ถึง26นะคะเราจะมีนักกีฬาเราเริ่มรับสมัครนักกีฬานะคะตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จนเราคิดว่าเราจะรับไปจนถึงกลางเดือนกันยานั่นก็คือ15กันยานะคะแต่ขณะนี้นะคะในเมื่อเราเริ่มรับแล้วเนี่ยมีนักกีฬาให้ความสนใจเข้ามามากเลยนะคะตอนนี้ก็เกือบหลักร้อยแล้วนะคะเข้ามาสมัครกันมาเยอะแยะมากมายนะคะโดยนักกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักกีฬาชาวไทยหรือนักกีฬาในพื้นที่เท่านั้นนะคะนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมากกว่า10ประเทศนะคะที่ให้ความสนใจนะคะซึ่งเราจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะหมายถึงว่านักกีฬาที่พอรู้ว่าเราจะมีการจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนหรือเซิร์ฟเฟสติวัลเนี่ยค่ะเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามานะคะโดยประเทศที่ให้ความสนใจอันดับแรกนะคะก็คืออินโดนีเซียหรือบาหลีนะคะอันนี้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเป็นแม่งานหลักในเรื่องของการจัดการแข่งขันแล้วเขาก็จะส่งนักกีฬานะคะไปแข่งขันระดับอาเซียนนะคะหรือว่าระดับแบบระดับโลกอีกในก้าวต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่นิยมของบาหลีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีประเทศเยอรมันออสเตรียอังกฤษอเมริกานะคะที่ยังมีส่งตัวแทนนักกีฬาเข้ามานะคะมากกว่า10ประเทศที่ฉันได้กล่าวนะคะก็ตอนนี้ก็คึกคักตื่นเต้นกันแล้วนะคะก็เริ่มสมัครเริ่มลงชื่ออะไรกันเข้ามาแล้วค่ะ
3: น่าสนใจมากๆเลยแล้วท่านคิดว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะจะมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนคะ
4: ค่ะสำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะในการจัดกิจกรรมทุกครั้งนะคะก็ได้ที่พี่กล่าวไปแล้วว่าเราต้องการที่จะสร้างสีสันกระตุ้นตลาดสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพังงาและเราใช้กีฬาเซิร์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาเนี่ยค่ะในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะพี่คิดว่าประมาณกันว่าในการจัดงานครั้งนี้มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่า14ถึง15ล้านเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาของเราเนี่ยในโดยเฉพาะตำบลคึกคักนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักโฮมสเตย์ที่ติดทะเลที่วิวทิวทัศน์สวยงามหาดธรรมชาติมากมายนะคะนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจและต้องการเดินทางเข้ามาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีกิจกรรมด้วยก็คิดว่าน่าจะเดินทางเข้ามาอย่างคึกคักหนาแน่นค่ะเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะหมุนเวียนแล้วก็รายได้ของคนในพื้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ค่ะโอ้ถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ท่านก็ตอบไปบางส่วนแล้วการจัดงานครั้งนี้ชาวพังงานอกจากที่มีเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
4: ชาวจังหวัดพังงาประชาชนโดยตรงก็คือได้โอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจจากการที่มีนักกีฬาผู้ปกครองนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องร้านค้าการให้บริการต่างๆโซวิเนียต่างๆนะคะก็จะทำให้รายได้กระจายไปสู่คนในพื้นที่นะคะอีกประเด็นก็คือจังหวัดงาเป็นจังหวัดที่มีฤดูกาลท่องเที่ยวที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของกรีนซีซันหรือโลซีซันนะคะรวมถึงบางพื้นที่ทะเลที่ต้องปิดตามฤดูกาลดังนั้นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนี่ยที่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโลหรือช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยค่ะทำให้กิจกรรมทางทะเลที่มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะเราต้องการให้การท่องเที่ยวของพังงาเดินหน้าได้ตลอดทั้งปีโดยใช้ทั้งกิจกรรมทั้งกีฬาที่เหมาะสมกับพื้นที่เข้ามาช่วยสร้างสีสันนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังมีการสร้างภาพลักษณ์ของเขาหลักนะคะที่เราบอกว่าให้เป็นจุดหมายปลายทางในของนักท่องเที่ยวนะคะเป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพังงาด้วยค่ะให้เป็นที่รู้จักระดับโลกนะคะก็จะเห็นว่าจังหวัดพังงานี้เราได้รับมากมายนะคะหลายประเด็นด้วยกันค่ะ
3: ใช่ว่ามีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่เนาะที่เราจะได้ก็มีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แน่นอนว่าคนก็จะต้องเข้ามาพักในพื้นที่มากินมาอยู่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานรากนะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะอยากให้ท่านเชิญชวนให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาเที่ยวงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะ
4: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าทั้งผิดชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาในช่วงกรีนซีซั่นนะคะขอทุกคนเชิญเข้ามาสัมผัสในงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลเขาหลักในวันที่25-26กันยายนนี้นะคะที่หาดเมมโมรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักหรือหาดปะการังเขาหลักนะคะงานนี้ไม่มีแค่การแข่งขันโต้คลื่นแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทุกคนได้เล่นได้สัมผัสนะคะมีทั้งโยคะเด็กมีการสอนเซิร์ฟมีอาหารมีของฝากและคอนเสิร์ตดีๆนะคะที่ให้ทุกท่านได้ชื่นชมได้สัมผัสเสน่ห์ของเขาหลักก่อนที่จะกลับไปมีความสุขนะคะขอบพระคุณขอเชิญชวนทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: โอ้ต้องบอกว่าครบทุกประเด็นเลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงามากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยในช่วงของรายการกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วง PRD Service นะคะอย่างที่ได้บอกทุกคนไปนะคะว่าเรามาดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันนะคะจากกรณีที่เราเคยเห็นเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปห้างสรรพสินค้าแล้วจะเจอแบบว่าเป็นบูธเครื่องสำอางหรือบูธครีมเนี่ยดักอยู่ตามหัวมุมต่าง
2: ๆใช่ค่ะเวลาเราเดินคุยเพลิน
1: ๆคุณลูกค้าคะทดลองก่อนค่ะทดลองก่อนค่ะ
2: แจกฟรีค่ะ
1: แจกฟรีทดลองก่อนค่ะ
2: แล้วทีนี้พอเราตัดสินใจรับปุ๊บเชิญทางนี้หน่อยค่ะเชิญทางนี้หน่อยค่ะกรอกแบบสอบถาม
1: ทดลองหน่อยไปมาๆอ้าวทำไมใจ
2: เสนอขาย
1: นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ปล่อยผ่านนะคะท่านสุภมาศค่ะก็ส่งทางสคบค่ะช่วยผู้บริโภคที่โดนป้ายยาครีมฟรีไก่เกลี่ยจบไววันเดียวได้คืนนะคะ 85,000 บาทนะคะ
2: 85,000 นะ
1: เรื่องนี้ค่ะโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะที่ดูแลเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดเผยผลสำเร็จนะคะในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคค่ะกรณีที่ซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นเงินกว่า85,800 บาทค่ะคุณ
2: เยอะเลยนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสคบค่ะก็เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์นะคะแล้วก็ไกล่เกลี่ยจนร้านเนี่ยยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันนั้นแหละค่ะ
2: ค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนะ
1: เรื่องนี้
2: ก
1: ็
2: เริ
1: ่
2: มจากบุตรสาวนะของผู้ที่โดน
1: เสียหายเน
2: า
1: ะ
2: ผู้เสียหายเสียเงินเนี่ยค่ะได้เอาแบบโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะโดยบอกว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีค่ะก่อนที่จะเสนอขายเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลค่ะ
1: ค่ะพอท่านทราบนะท่านสุภมาศทราบเรื่องนี้เนี่ยท่านก็มอบหมายค่ะท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือก็คือที่ปรึกษาของท่านเนี่ยก็คือติดตามกำกับพร้อมด้วยท่านเลขาธิการสคบนะคะก็มีการให้ลงพื้นที่พร้อมกับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7แล้วก็สคบจังหวัดนะคะติดต่อครอบครัวผู้บริโภคแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับทางสสจ.เชียงใหม่นะคะ
2: ซึ่งผลการตรวจสอบก็พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือว่าสถานพยาบาลค่ะพนักงานขายเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางสสจ.เชียงใหม่เนี่ยก็มีการตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการเนี่ยตามสินค้าตามใบเสร็จเนาะมี6รายการเนี่ยพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขจดแจ้งมีข้อความบนฉลากจดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านเนี่ยไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามค่ะซึ่งทางสคบ.เนี่ยก็มีการติดต่อผู้บริโภคก็คือผู้เสียหายเนี่ยน
2: ะ
1: แล้วก็ประสานไก่เกี่ยกับทางร้านเนี่ยจนได้ข้อยุติโดยทางร้านก็คืนเงินจำนวน 85,800 บาทนะคะแล้วก็ถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ค่ะส่วนผู้บริโภคก็คืนสินค้าแล้วก็ถอนแจ้งความกับร้านค่ะขณะที่ผู้โพสต์เนี่ยก็ลบข้อความที่มีการพูดถึงร้านเนี่ยออกไป
2: ค่ะนอกจากนี้นะทางสคบ.เนี่ยก็คือได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนะเพื่อทำการบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับติดตามการคืนเงินแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องนี้มาย้ำกันอีกครั้งว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนา
2: ะ
1: ถูกได้รับความเสียหายจากสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างมีกรณีมากมายที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของสิ่งของซื้อใหม่ซื้อแล้วไม่ตรงปกหรือว่าของมีความผิดปกติเสียมาตั้งแต่ต้นหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่ใช่ค่ะคิดว่าไม่เป็นธรรม
1: ใช่ค่ะ
2: นะ
1: สามารถแจ้งได้ช่องทางไหนบ้างคะคุณจันทา
2: สายด่วนสคบเลยค่ะ1166ค่ะ
1: ค่ะมีช่องทางไหนอีกคะ
2: หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ที่เว็บไซต์ของสคบจังหวัดทั่วประเทศ
1: ค่ะจะเป็น www.ocpb.go.th ก็ได้เช่นเดียวกัน
2: ค่ะ
1: นะคะถ้าเกิดว่าเราพบเจอเรื่องไหนที่เป็นลักษณะของการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเราเป็นผู้บริโภคนะคะก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาอันนี้ก็ได้เหมือนกันขอความช่วยเหลือก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการโทรฟรีนะสายด่วนสคบ1166ค่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเช่นเราแบบไปซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปกก็แจ้งไปได้เลย
1: แจ้งได้เหมือนกันนะคะมีหลากหลายกรณีที่เกิดขึ้นสามารถขอคำปรึกษาแล้วก็แจ้งได้นะคะสำหรับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณจันทาคะ
2: เวลาหมดแล้วนะสำหรับรายการ5แยกข่าวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกับทีมงานสวท.ทุ่งสงนะ
1: ใช่ค่ะในส่วนรายการต่อไปเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะก็พบกับสวท.ด่านซ้ายนะคะวันนี้ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวท.ด่านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดชังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปชมภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารก็ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งต ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงของจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่อง

ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงจากภาพที่ปรากฏเราได้เห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางบางครั้งเต็มไปด้วยความยากลำบากทรงเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านและทอดพระเนตรการดำเนินชีวิตของราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดทุกภาพจึงมิได้เป็นเพียงภาพบันทึกเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏผ่านภาพความทรงจำของคนไทยอย่างเด่นชัดคือการส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของฝีมือชาวบ้านและทรงนำสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพและรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากเส้นไหมเส้นฝ้ายและลวดลายบนผืนผ้าที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษได้รับการพัฒนาและยกระดับจนกลายเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันเมื่อมองย้อนกลับไปยังภาพเก่าของหญิงชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าภาพของช่างฝีมือที่กำลังสร้างสรรค์งานหัตถกรรมหรือภาพของประชาชนที่มีโอกาสประกอบอาชีพจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในชุมชนภาพเหล่านั้นอาจดูเป็นเพียงภาพธรรมดาในวันวานแต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยความหมายและเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นคือพระราชดำริที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองและจากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวงานฝีมือจากชุมชนเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลจึงได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาของคนไทยเพราะทรงตระหนักว่าความเจริญของประเทศมิได้มีเพียงด้านเศรษฐกิจหรือวัตถุเท่านั้นหากยังหมายรวมถึงการรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ด้วยพระราชดำริในการส่งเสริมงานหัตถกรรมจึงไม่ได้ช่วยเพียงสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปตามกาลเวลาให้คงอยู่มีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งภาพเก่าเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะแม้ภาพจะไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวและเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้แต่เมื่อเราได้มองความตั้งใจกลับสามารถสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับประสบนิกรได้เห็นแววตาแห่งความปลื้มปิติของประชาชนได้เห็นรอยแย้มพระสวนและได้เห็นพระราชอิริยาบถที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ของประเทศจากวันวานถึงวันนี้หลายพื้นที่เคยเป็นชุมชนเล็กๆและประชาชนที่เคยมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพได้เติบโตและมีความเข้มแข็งขึ้นจากโอกาสที่ได้รับหลายผืนผ้าที่เคยทอขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนกลายเป็นงานศิลป์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและหลายภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในชุมชนก็ได้รับการสืบสานให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณมาจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวจากภาพเก่าในวันวานที่ยังคงงดงามและมีความหมายในวันนี้เพื่อให้คนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้ร่วมกันจดจำน้อมสำนึกและสืบสารคุณค่าของพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ู้ทรงเปรียบเสมือนร่มพระบารมีที่แผ่ปกป้องและสร้างโอกาสให้แก่ประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและภาพเก่าเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตราบนานเท่านาน
1: และในช่วงที่2นี้ช่วงตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ท่ามกลางขุนเขาของตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผืนผ้าที่กำลังถูกทอขึ้นอย่างประณีตในวันนี้มิได้มีเพียงเส้นได้ที่ถักทอเป็นลวดลายงดงามหากแต่ทุกเส้นสายยังถักทอเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวบ้านหมากแข้งน้อมรำลึกอยู่เสมอบ้านหมากแข้งคือพื้นที่ที่หนึ่งเคยถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงดินแดนซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในห้วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและอันตรายกลับปรากฏพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในบ้านหมากแข้งซึ่งในขณะนั้นมีประมาณ60หลังคาเรือนแม้จะทรงทราบดีว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในระหว่างสถานการณ์การสู้รบพระองค์มิได้ทรงหวาดหวั่นหากยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนรวมถึงทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่พระเมตตาในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติและความประทับใจแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างมิรู้ลืมจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นชาวบ้านได้มีโอกาสถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่เลยที่ยังคงมีการอนุรักษ์อยู่ที่บ้านหมากแข้งแห่งนี้ผืนผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในงานทอผ้าและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาฝีมือนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวจากเส้นไหมจึงเกิดเป็นความหวังจากภูมิปัญญาจึงเกิดเป็นอาชีพและจากพระเมตตาจึงเกิดเป็นพลังให้ชุมชนสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองผ้าไหมลวดลายต่างๆของบ้านหมากแข้งทั้งลายดอกแก้วมีขอมีนาคคู่และลวดลายพื้นเมืองอีกมากมายจึงได้รับการสืบสานต่อกระทั่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนพระราชทานและโครงการเย็นศิระบ้านหมากแข้งนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของราษฎรแล้วงานทอผ้าของชาวบ้านยังได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีการพระราชทานลวดลายผ้าให้ชาวบ้านนำไปทอถวายชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจการบรรจงทอผืนผ้าด้วยความตั้งใจแต่ด้วยความที่เป็นลวดลายที่ได้รับพระราชทานและยังไม่มีชื่อเรียกชาวบ้านจึงพร้อมใจกันขนานนามผืนผ้านั้นว่าลายราชินีชื่อที่มิได้เป็นเพียงชื่อของลวดลายบนผืนผ้า หากแต่เป็นชื่อที่สะท้อนถึงความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันของชาวบ้านหมากแข้งที่มีต่อพระองค์ทุกวันนี้เมื่อช่างทอจับเส้นไหมขึ้นมาเรียงร้อยผ่านกี่ทอผ้าทุกจังหวะของการทอจึงเปรียบเสมือนการย้อนรำลึกถึงวันวานเสียงกระทบของกี่เสียงเส้นไหมที่สอดประสานและลวดลายที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนผ้าล้วนเป็นภาพที่สะท้อนว่าพระเมตตาของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์ศิลปาชีพเข้ามาติดตามส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้งด้านการทอผ้าและการพัฒนาฝีมือจากวันนั้นงานทอผ้าของชาวบ้านหมากแข้งจึงมิได้เป็นเพียงภูมิปัญญาที่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นปัจจุบันยังคงร่วมกันรักษาไว้สิ่งที่พระองค์พระราชทานให้แก่ชาวบ้านจึงมิใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือการพระราชทานโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการสร้างรายได้และโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยภูมิปัญญาของตนเองการเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่ความทรงจำของชาวบ้านหมากแข้งไม่เคยเลือนหายโดยเฉพาะภาพเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่สีแดงแห่งนี้ทั้งที่ทรงทราบถึงอันตรายของสถานการณ์แต่ยังทรงห่วงใยราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชดำรัสที่ชาวบ้านยังคงน้อมนำไว้ในหัวใจสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรว่าถึงพื้นที่นี้จะอันตรายทุรกันดารขนาดไหนเราพร้อมเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกลัวถ้อยคำแห่งพระเมตตายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนบ้านหมากแข้งและเมื่อถึงวันที่ชาวบ้านได้รับทราบข่าวการสวรรคตหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะย้อนนึกถึงภาพแห่งความทรงจำในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลถึง2ครั้งวันนี้แม้พระองค์มิได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งอีกแล้วแต่พระเมตตายังคงปรากฏอยู่ในเสียงกี่ทอปรากฏอยู่ในมือของช่างทอปรากฏอยู่ในเส้นไหมทุกเส้นและปรากฏอยู่บนผืนผ้าทุกผืนที่ชาวบ้านยังคงตั้งใจทอเพราะทุกครั้งที่เส้นไหมถูกสอดประสานชาวบ้านไม่ได้เพียงกำลังสร้างผืนผ้าหากแต่กำลังสืบสานพระราชปณิธานด้วยการส่งเสริมอาชีพและรักษาภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินจากพื้นที่สีแดงในวันวานสู่ชุมชนที่มีอาชีพและความเข้มแข็งในวันนี้จากเส้นไหมธรรมดาสู่ผืนผ้าที่มีเรื่องราวจากพระเมตตาสู่ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นรายราชินีจึงไม่ใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณและสัญลักษณ์ของสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงถักทออยู่ในหัวใจของชาวบ้านหมากแข้งตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงจะยังคงสถิตอยู่ในผืนผ้าในวิถีชีวิตและในหัวใจของประสบนิกรบ้านหมากแข้งสืบไปณผืนแผ่นดินแห่งขุนเขาท่ามกลางสายลมหนาวและธรรมชาติอันงดงามของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มิได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจหากแต่เป็นต้นไม้ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537ณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลย และนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการทรงปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นหากแต่เปรียบเสมือนการพระราชทานเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสให้แก่ผืนแผ่นดินของประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากพระราชวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาคาเดเมียจึงค่อยๆกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่สูงจากการศึกษาและทดลองในระยะแรกได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาและการจัดการผลผลิตก่อนที่จะถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและชุมชนนำไปสู่การขยายพื้นที่ปลูกและการนำผลผลิตมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการเวลาผ่านไปกว่า3ทศวรรษต้นมาคาเดเมียที่ทรงปลูกยังคงเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าของพื้นที่และเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทรงปลูกในวันนั้นได้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการเกษตรของภูเรือและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่วันนี้มาคาเดเมียไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตจากผืนดินแต่ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจของชุมชนทุกผลผลิตที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ค่อยๆงอกงามจากพระราชปณิธานและการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องราวของมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของต้นไม้ต้นหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของพระเมตตาที่หยั่งรากลงบนผืนแผ่นดินจากพระราชหัตถ์สู่ผืนดินจากต้นกล้าสู่ต้นไม้ใหญ่และจากพระราชวินิสัยทัศน์สู่การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้จึงไม่ได้ปรากฏอยู่ในเพียงความทรงจำหากแต่ยังคงปรากฏเป็นผลแห่งการพัฒนาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยซึ่งทรงปลูกไว้เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จึงเป็นมากกว่าต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์หากแต่เป็นต้นไม้แห่งพระเมตตาเป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นพร้อมกับความหวังของผู้คนและเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้แก่ประสบนิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงผลิดอกออกผลอยู่บนผืนแผ่นดินภูเรือและจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมการสืบสารต่อยอดและรักษาผลแห่งการพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปติดตามรับชมครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางครั้งเส้นไหมเส้นหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยแห่งความงดงามแต่เป็นเส้นทางของความหวังเป็นสายใยที่เชื่อมโยงชีวิตของผู้คนและเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสครั้งใหม่ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนผืนผ้าให้กลายเป็นคุณค่าของชีวิตและเปลี่ยนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้กลายเป็นอนาคตของคนไทยย้อนกลับไปเมื่อก่อนครั้งศตวรรษก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ชนบททั่วประเทศพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชีวิตของราษฎรที่แม้จะขยันทำมาหากินแต่รายได้จากเกษตรเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงค้นพบว่าชาวบ้านจำนวนมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมการทอผ้าฝ้ายการจักสานและงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519จึงเป็นวันที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้การสร้างอาชีพดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเมื่อแรกก่อตั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลลมหาสังฆปรินายกได้ประทานนามว่าศิลปาชีพคำที่หลอมรวมความหมายของศิลปะและอาชีพเป็นชื่อที่สะท้อนว่างานศิลป์ของไทยไม่ได้เพียงความงดงามแต่สามารถสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตตลอดระยะเวลา50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจากผู้ที่เคยมีรายได้ไม่แน่นอนหลายครอบครัวสามารถมีอาชีพที่มั่นคงจากภูมิปัญญาที่เคยถูกลืมเลือนกลายเป็นผลงานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายทอมืองานปักเครื่องเงินเครื่องจักสานหรือศิลปหัตถกรรมอีกนานาชนิดทุกชิ้นงานล้วนสะท้อนเรื่องราวของชุมชนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้คนไทยศิลปาชีพจึงไม่ได้รักษาไว้เพียงงานฝีมือแต่ยังรักษาวิถีชีวิตรักษาอัตลักษณ์และรักษารากเงาของความเป็นไทยจากเส้นไหมเพียงเส้นเดียวได้ถักทอเป็นสายใยแห่งโอกาสจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติและจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับแสนครัวเรือนให้มีอาชีพมีรายได้มีความภาคภูมิใจและมีอนาคตที่มั่นคงในวาระครบ50ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องราวของศิลปาชีพยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยและเพื่อให้เส้นไหมยังถักทอชีวิตใหม่ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวท.ฝาง วันนี้กระผมนายวรพลโหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
8: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ590,000เม็ดยาไอ 1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาลิฮาอุสมาสวัสดิ์ทพงารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: Everyday English
12: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศประเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic และคำว่า instinctive มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันคำนั้นก็คือ instinctual สะกด instinctual instinctual นะคะเช่นเดียวกันค่ะคำว่า instinctual นะคะมาจากคำนามนะคะ instinct ที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะความหมายของ instinctual นี้นะคะจะแปลว่าเกิดขึ้นนะคะตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการนัดแนะหรือว่านัดหมายนะคะก็คือปรากฏขึ้นมานะคะโดยบังเอิญนั่นเองนะตัวอย่างประโยคเช่น he says his decisions that day were instinctual นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาบอกว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะก็คือคิดว่าตัดสินใจแบบนี้แหละนะคะก็เลยพูดออกมานะคะเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนะคะ He says his decision that day were instinctual นะคะเขากล่าวว่าเขาเล่าว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะนะคะเป็นไปโดยเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลมาจากลักษณะตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบไหนคะไม่ต้องสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะในเมื่อ เป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีลูกก็รักลูกนะคะลูกก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ก็รักนะคะคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปตามธรรมชาตินะคะและสืบเนื่องมาจากลักษณะพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำว่า instinctual ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะในกลุ่มคำที่ให้ความหมายว่าอัตโนมัติหรือโดยสัญชาตญาณหรือว่าโดยธรรมชาตินั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
3: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
2: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
3: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: สาวลุงสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลืนลมแล้วจะทำเพื่อนี
5: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
4: แม่ก็เดินช้าแล้วนะ แต่ผืนมันหรือนะ
5: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเยาวชนเพื่อคนระนอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: นะครับกับผมนะครับครูกิตตินันท์ระวังสุขนะครับตำแหน่งครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองครับ
3: ดิฉันนางสาววิไลพรมีชีพสมค่ะตำแหน่งพนักงานราชการนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองค่ะ
0: และดิฉันนางสาววิริยาจันทวงศ์นะคะจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองค่ะ
2: ครับชยุทธมิลุงเรืองนะครับครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ
1: และช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ก็อยู่กับพวกเราทั้ง4คนนะครับนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเยาวชนคนระนองนะครับนะครับก็เป็นรายการประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ในเวลา 17:10 นถึง 18:00 นทางสวทระนองนะครับ FM 107.25 MHz และก็ AM นะครับ783 GHz หรือจะรับชมรับฟังนะครับผ่านทาง Facebook เพจนะครับวสท.สวท.
0: สวท.ค่ะ
1: FM 107.25 MHz นั่นเองครับเราติดวสท.เพราะว่าเราก็มาจาก
0: วสท.ระนองนั่นเองนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วนะวันนี้อย่างที่ท
3: ุก
1: ท่าน ถ้าชมทาง Facebook อยู่ก็จะเห็นนะภายในวิชาสัมพันธ์วันนี้เรานะท่านดึกกำลังมานะ
2: ทีมใหญ่นะครับทีมใหญ่
1: เลยวันนี้
2: เราก็ไม่ได้เยอะขนาดนี
0: ้เราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะอยากให้ทุกคนได้รับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะ
2: ได้ครับ
1: แน่นอนนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเราไปที่นะฮะซาบิดานะครับเชิญเปิดประสบการณ์นะครับสีสันไทย5วัน4ภาคนะครับสัมผัสวัฒนธรรมไทยในมุมใหม่นะครับก็ในวันนี้นั่นเองนะที่เวลาที่ผ่านมานะ15 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนางสาวสบิดาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะไปเป็นประธานเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai นะฮะณExhibition นะครับ Hall Impact เมืองทองธานีนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนนะฮะทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวและก็ครอบครัวนะครับแห่ๆกันไปนะครับร่วมงานเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคเลยทีเดียวนะฮะผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการมีการเวิร์กช็อปด้วยนะฮะพร้อมพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้สนุกแล้วก็สร้างสรรค์คอนเทนต์ในแบบของตัวเองรวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัวนะครับที่สามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้เลยนะแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกันติดตามข่าวสารตารางกิจกรรมและก็การแสดงศิลปินและไฮไลท์ตลอด5วันได้ที่เพจ Facebookของกระทรวงวัฒนธรรมได้เลยนะครับ
0: ค่ะก็เป็นข่าวดีๆนะคะอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปชมนะคะในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะ
2: ไปนิดนึงเนาะกับน้อง
0: ใช่ ใช
1: นะคะ
0: แต่ว่า
2: ผมสนใจนะงานครับเป็นคนที่ชอบงานครับมากนะครับงานที่ทำด้วยมือเมื่อก่อนก็จะใช้คำว่าแฮนด์เมดพอณปัจจุบันก็จะเป็นงานครับ
0: ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวที่2กันนะคะเป็นในช่วงของเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนเราก็มีกิจกรรมแล้วก็วันดีๆ ด้วยกันนะคะ2กิจกรรมแล้วก็2วันดีนะคะวันตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีนะก็จะเป็นวันอนุรักษ์และก็พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาตินะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะก็คือเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินั่นเองนะเรามาดูวันแรกกันนะว่าทำไมถึงได้เป็นวันที่20กันยายนนะเขาบอกว่าเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่29สิงหาคม2538กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเนื่องด้วยเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จประพาสคลองแสนแสบนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นนะคะสภาพแม่น้ำคูคลองเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชดำรินะคะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของประชาชนคนไทยใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนะคะคูคลองอย่างมหาศาลทั้งสองฝั่งคลองซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนนะคะการใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำรวมถึงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร นะคะน้ำยังเป็นแหล่งผลิตอาหารแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทางน้ำต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ความสำคัญกับแม่น้ำนะเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาตินั่นเองนะอันนี้เป็นการให้ความสำคัญของแม่น้ำและก็การอนุรักษ์แม่น้ำด้วยนะคะ
2: มีคำกล่าวว่าเรือเนี่ยมากกว่ารถ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เรือมากกว่ารถ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนก็จะมีการเดินทางโดยใช้ทางน้ำนะในการสัญจรไปมาบ้านเรือนก็จะนิยมที่จะสร้างนะใกล้กับแหล่งแม่น้ำนะเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจประเทศเรารุ่งเรืองด้วยเพราะเป็นจุดที่ทำให้มีการค้าขายเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
1: สิ่งที่มีงามนอกจากนั้นก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
0: ใช่ค่ะ
1: เช่นกับประเพณีลอยกระทงหรือว่าการแข่งเรือต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าเป็นทุกสิ่งอย่างน้ำคือชีวิต
0: น้ำคือชีวิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญของและให้ความสำคัญของแม่น้ำด้วยนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งนะที่จะมีในวันที่20กันยายนที่เป็นวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือวันเยาวชนแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็ประเทศไทยให้ความสำคัญกับเยาวชนเพราะว่าเยาวชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านั่นเองนะคะโดยเริ่มมีเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาตินะกำหนดให้ปีพ.ศ.2528นะคะเป็นปีเยาวชนสากลนั่นเองคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะคะ2พระองค์นะที่ซึ่งนะเสด็จถลึงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานะคะและก็พระบาทสมเด็จพระปรมปรมินทรมหาอนันต์มหิดลหรือว่ารัชกาลที่8นะคะนะทั้งสองพระองค์ก็เป็นเยาวชนที่ขึ้นครองราชนั่นเองนะคะกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติของทุกปีนะคะหน่วยงานต่างๆก็จะให้ความสำคัญและก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมเช่นมีการคัดเลือกเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ในสาขาต่างๆเพื่อมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทุกจังหวัดก็น่าจะมีกิจกรรมนี้แล้วก็จะให้นักเรียนนะเขียนนะคะคำร้องแล้วก็ผลงานเพื่อเข้าชิงเป็นในส่วนของเป็นเยาวชนดีเด่นนะคะในการทำประโยชน์ด้วยนะคะ
1: ก็ถือได้ว่านะเราก็มีเขาเรียกว่าจริงๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามประวัติศาสตร์เนาะเรามีกษัตริย์เนาะที
0: ่ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกปีชาสามารถ
0: ใช่ปีชาสามารถแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทุกคนด้วยนะ
2: คือพอมันเป็นวันสำคัญเนี่ยลักษณะของคนไทยก็คือจะต้องมีสตอรี
1: ่
2: เราต้องมีสตอรี่นะฮะแล้วมีสตอรี่เล่าว่าเออมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดคนที่ชอบเนี่ยจะชอบเรื่องราวชอบฟังเรื่องราวเหมือนกับเด็กๆที่ชอบฟังนิทานนะครับก็สิ่งนี้ไม่เคยหายไปจากคนไทยเลยนะครับจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องเล่าสืบต่อกันมาน
1: ั่นหมายความว่าในวันที่20กันยายนของทุกปีก็จะมี2วันที่สำคัญอยู่ที่ให้เราได้มีกิจกรรมหรือว่าได้ร่วมระลึกถึงกันอยู
0: ่ใช่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติแล้วก็วันเยาวชนแห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: ซึ่งก็เข้ากับรายการของเราเนาะเยาวชนคุณละนอง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีมาฝากกันเนาะสำหรับในช่วงนี้นะครับ
3: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนาะเรานอกจากจะเป็นวันสำคัญหลายๆอย่างแล้วสิ่งนึงที่เราจะลืมที่จะพูดไม่ได้เลยก็คือเมื่อวานใช่ไหมทุกคนจะได้รับ
1: ได้
0: ร
1: ับ
0: ส
1: ิ
0: ทธิ์ใช่ไหม
3: ได
0: ้
3: รับสิทธิ์นะคะ
0: ก็
3: คือเป
0: ็
3: นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในบ้านของเรานั่นเองนะคะหรือว่าเราเรียกในประเด็นกันว่าไทยช่วยไทยพลัสนะคะนะรัฐบาลช่วยเรา60เราออกเอง40นะคะทุกคนก็ต้องรอคอยแล้วทุกวันที่1ใช่ไหมคะนะวันนี้เราก็จะพูดกันถึงของจังหวัดระนองเศรษฐการการบูมเศรษฐกิจในจังหวัดระนองนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ จังหวัดระนองนะคะก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะทุกคนนะคะออกมาร่วมมือร่วมใจในการกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะซื้อสินค้าและก็บริการเพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ของเรานะคะเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยนะเดินหน้าแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับข้อมูลสถิติที่น่าสนใจอัปเดตล่าสุดนะคะณวันที่31สิงหาคม2569นี้นะคะภาพรวมของประเทศเนี่ยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นนะคะ 1,197,293 ร้านค้านะคะซึ่งสะท้อนเนี่ยให้เห็นว่าถึงพลังความร่วมมือครั้งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างจังหวัดระนองของเราเนี่ยก็มีร้านค้าที่ตบเท้าเข้าร่วมโครงการถึง 2,777 ร้านค้าเลยนะคะทำให้สร้างยอดใช้จ่ายในจังหวัดระนองเนี่ยรวมถึงนะคะ290ล้านนะคะ 50,000 บาทนะคะนะถือเป็นตัวเลขที่ช่วยหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจรากฐานในจังหวัดเรานะคะให้มีความคึกคักแล้วก็มีการเงินที่หมุนเวียนนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะทุกการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอุปโภคบริโภคนะคะในชีวิตประจำวันล้วนเป็นพลังเล็กๆที่มีความสำคัญในการช่วยสร้างนะคะรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยให้มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ร่วมกันใช้สิทธิ์กระตุ้นเศรษฐกิจในมือของคุณนะคะดังคำที่บอกว่าไทยช่วยไทยเติบโตไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือคาดหวังว่าจะมีโครงการดีๆอย่างนี้จากรัฐบาลอีกไหมคะ
2: เมื่อกี้ก่อนเข้ามาเนี่ยแอบคิดว่าไอ้ที่เราอ่ะรอคอยอยู่นึกว่าผลลอตเตอรี่นะครับดีที่มันมีสคริปต์อยู่หน้านั้นเลยว่าอ๋อเป็นไทยช่วยไทยตกลงใครช่วยไทยใครช่วยใครช่วยเราใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: ช่วยเรานะคะ
2: แมวที่บ้านก็รอดมากับโครงการนี้เนาะ
3: ใช่ไหม
2: สองสามเดือน
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ก็ช่วยลดภาระเนาะช่วยลดภาระได้เยอะนะคะ
1: ที่สำคัญในแม่ห้างร้านต่างๆแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายนะโดยเฉพาะจังหวัดระนองเรามีงานบ่อยเนาะงานสินค้างานถนนคนเดินตลาดนะครับก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะพวกเราก็จะได้
2: ใช่คือลักษณะนี้มันเหมือนกับเป็นการช่วยให้คนตัดสินใจที่จะซื้อได้ง่ายขึ้น
1: ได้ง่าย
2: นะครับ
3: การซื้อขายก็คึกคักมากขึ้นใช่ไหมมีการจับจ่ายใช้สอย
2: กันแอบดูวันเลทอยู่ว่าหมดหรือยังนะ
1: ที่สำคัญนะใช่ไหมสักนิดหนึ่ง
2: อันนี้ต้องฝากไปถึงท่านทางด้านเศรษฐกิจนะครับว่าเราต้องมาจัดการเรื่องวันเลทเนี่ยให้มันมีขยายความให้มันยืดหยุ่นมากกว่านี้นะครับเพราะบางทียอดการใช้จ่ายเนี่ยอาจจะสูงกว่าที่ได้รับนะครับ
1: นั่นเอง
2: แต่เขาก็คิดว่าแค่นี้อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับรายบุคคลนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆอย่างครับที่มันอาจจะมีช่องว่างช่องโหว่นะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คงจะพัฒนาระบบไปเรื่อยๆนะครับ
0: ใช่แต่เป็นการช่วยลดภาระนะคะของผู้บริโภคนะคะอย่างหนึ่งด้วยนะคะเราก็ลดการใช้จ่ายอย่างน้อยเราก็ยังไม่ต้องจ่ายเต็มไงคะ
1: ใช่ไหมคะ
0: เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะ
1: ขอบคุณข้อมูลที่เป็นเชิงสถิติจากสำนักงานคลังจังหวัดระนองด้วยนะครับที่นำมาน
3: อกจากเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องแล้วเนาะก็เราก็อยากจะพาทุกท่านไปพูดถึงบรรยากาศสภาพอากาศของเราในช่วงนี้นะคะที่มีฝนตกชุกมากเลยนะคะสภาพอากาศของจังหวัดระนองเนี่ยประจำวันที่2นะคะที่2กันยายน2569เนี่ยมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะให้พี่น้องเนี่ยได้ทราบถึงนะสภาพอากาศนะคะว่าจะมีฝนตกหนักนะคะตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยานะคะมีฝนตกหนักมากบางแห่งแล้วก็ในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีสถานการณ์คลื่นลมในทะเลนะคะในส่วนอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงจะประมาณคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเดินเรือและก็การทำประมงนะคะดังนั้นนะคะทางราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจึงขอแจ้งเตือนแล้วก็ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะให้ระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะนะก็หวังว่าทุกคนจะมีเกิดการเตรียมพร้อมที่ดีนะคะ
0: ค่ะก็ช่วงนี้ต้องพกร่มแล้วนะคะ พกร่มเสื้อกันฝนไว้สำหรับดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะโรคภัยที่มาด้วยฝนก็เยอะอยู่นะคะช่วงนี้นะคะ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย
2: จากข่าวสภาพอากาศที่คุณครูเลฟอนได้นำเสนอไปเมื่อกี้นะครับเอาจริงๆถ้าเกิดมองให้ลึกขึ้นไปอีกนิดนึงมันส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาย
1: ังไงครับคุณดวง
2: กลุ่มของพวกเรามีอสกช
0: กลุ่มนอก
2: ที่อยู่บนเกาะ
0: ใช่ค่ะ
2: เดินทางไม่ได้ครับปัญหามัน
3: ถูกต้อง
2: นะครับเดินทางไม่ได้ไม่ว่านะครับปัญหาในขนาดว่าเราจะเปิดในส่วนของการสอนออนไลน์เนี่ยตรงคลื่นความถี่คลื่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ได้ซัพพอร์ตตรงส่วนตรงนี้นะครับคือถ้ามองให้มันเป็นปัญหาสำหรับระนองเราเนี่ยมันก็เป็นปัญหาในอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคือซึ่งก็ส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาและเด็กที่ไม่ได้อยู่ประจำ
0: ที่ต้องเดินทางไปกลับใช่ไหม
2: ก็มีผลเหมือนกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เมื่อวานเราก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นครูเวรหน้าประตูเนาะใน
1: คร
2: ับแผนกสามัญก็เห็นได้ในส่วนของสถิตินี่ครับว่าเด็กมาสายมาช้าก็สูงขึ้นนะครับก็สอบถามกันแต่ละคนก็เปียกบอลมานะครับ
0: เปียกบอลมา
2: จะถึงวิทยาลัยนะครับในความเป็นระนองก็เราก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้นะครับลองปรับตัวไปให้ได้นะครับเราบังคับฝนฟ้าให้มันตกหรือไม่ตกไม่ได้นะครับแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ต้องมาจัดการในส่วนของตัวเอง
0: ก็ต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็เตรียมการให้เพื่อรองรับในส่วนของฝนฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
2: ใช่คร
3: ับ แล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะสำหรับการขับขี่บนท้องถนนนะคะขอให้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะนะคะผู้ที่จะโดยสารโดยรถมอเตอร์ไซค์นะคะขอให้สวมหมวกกันน็อกกันเนาะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อตัวเราเองนะคะ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวช่วงแรกนี้แล้วก็พูดไปเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตคุณผู้ชมผู้ฟังนั้นได้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราทั้ง4คนนะในช่วงที่2ของรายการเยาวชนคนระนองสักครู่เดียวครับ
2: ครับผม

0: ากการประเมินนะครับโครงการชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับภาคใต้นะครับด้วยผลการประเมิน 97%
1: 97คะแนน
0: 97คะแนน
1: เต็ม100
0: นะ
1: ครับ
0: เต็ม100นะขาดอีก3คะแนนนะครับในส่วนของโครงการชีววิถีก็คือว่าจะเป็นการร่วมนะครับการร่วมการทำงานระหว่างวิทยาลัยในสอสอก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับไม่ใช่แค่วิทยาลัยเกษตรนะครับก็จะมีวิทยาลัยการอาชีพนะครับบางวิทยาลัยด้วยนะครับที่เข้าสู่โครงการแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นผู้สนับสนุนจากของในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็คือจะให้งบประมาณตรงส่วนนี้นะครับให้ทางด้านวิทยาลัยได้มาบริหารจัดการนะครับเพื่อเป็นทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับลักษณะของการตัวโครงการเนี่ยก็เป็นการบูรณาการนะครับทั้งในส่วนขององค์ความรู้และก็หลักของการปฏิบัติส่วนการแข่งขันเนี่ยเอาจริงๆก็คือเป็นเรื่องของผลพลอยได้ถ้าเกิดคุณทำดีก็ได้ลำดับที่ดีไปนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูระดับคะแนนของแต่ละที่เนี่ยเราก็จะสังเกตว่ามันก็เป็นระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกันครับก็แสดงว่าทุกที่ครับก็มีศักยภาพนะครับที่เหมาะที่จะเป็นทางด้านของอาชีวเกษตรนะฮะก็สมความภาคภูมินะครับอีกรางวัลนึงนะครับที่ตีคู่กันมาด้วยกันก็จะขอแสดงความดีกับนางสาวทมนวันนะครับพรมอินนะครับนักเรียนระดับชั้นปวช.2นะครับซึ่งเขาได้รางวัลเนี่ยก็อันดับหนึ่งเหมือนอีกแล้ว
1: ค่ะเป็นนักเรียนสาขาวิชาประมงนะคะ
0: นำเสนอนิดนึง
1: ก็เขาก็เป็นคว้ารางวัลนะคะชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะระดับภาคใต
0: ้ระดับภาคใ
1: ต้โครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นประเภทของนักเรียนนะคะปัจจุบันก็นำไปใช้ในการขยายผลดีเด่นและก็นะคะของปีนี้ด้วยนะคะด้วยผลการคะแนนได้92คะแนนมาตรฐานเหรียญทองค่ะ
0: ก็คือที่บ้านก็คือจะต้องแบบ
1: ใช่
0: ต้องไปใช้
2: มีวิถีชีวิต
0: ไม่ใช่แค่บูรณาการนะรอบนี
1: ้ก็คือนอกจากที่บ้านคือทำในส่วนของเกษตรแบบผสมผสานครบวงจรเลยค่ะ
0: พืชสัตว์ประมง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตัวเด็กนะครับก็ไปแข่งโครงงานหลายๆโครงงานที่เป็นทั้งในส่วนของสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมก็คิดว่าจะหล่อหลอมเขาไปเรื่อยๆในครั้งแรกอาจจะยังไม่ได้นะครับแต่ครั้งๆต่อไปเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาในตัวของเขาเองแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ทิ้งสิ่งนี้ไปครับเขาก็จะกลายเป็นบุคคลต้นแบบต่อไปในอนาคตเมื่อกี้ครูหญิงได้คุยเรื่องของเยาวชนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆครับครูกิตตินันท์นะครับก็คือส่งสืบเนื่องจากสิ่งที่เขาทำในวันนี้ครับแล้วก็จะส่งผลไปยังอนาคตของเขา
3: จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรนะคะธมนวันน่ะยังเป็นแกนนำคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการในชมรม To Be Number 1ของวิทยาลัยเกษตรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีได้เดินทางไปแข่งผลงานในระดับของระดับภาคอีกด้วยนะคะก็คือความสามารถล้นเหลือเหมือนกันนะคะ
2: อันนี้เราหยิบยกมาแค่นักเรียนนักศึกษาที่เขาเรียกว่าเป็นผลสุดท้ายแล้วเนาะที่ได้รางวัลเกิดจากการตกผลึกในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะฮะแต่ว่าเรายังมีเด็กนักเรียนนักศึกษาอีกเยอะมากมายนะที่พร้อมได้รับการเขาเรียกว่าอบรมบ่มเพาะนะฮะในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของทักษะเหล่านี้นะครับก็ยังไงก็ขอเชิญชวนด้วยละกันนะครับก็สำหรับนักเรียนหรือเยาวชนคนใดที่สนใจในเรื่องของภาคการเกษตรนั้นคิดว่าเกษตรเป็นอาชีพที่ยั่งยืนจริงๆนะไม่ใช่เพียงแค่โครงการชีววิถีเท่านั้นแต่ว่านั่นคือชีวิตแล้วก็จิตใจนะก็ขอเชิญชวนมาเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะฮะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนั่นเองนั่นเอง
0: เข้าสู่ช่วงของการขายของเลยนะ
2: สักหน่อยนะคุณดวงเราไม่ได้ขายตรงเลย
0: เราขายตรงๆเลยนะครับขายด้วยผลงานนะครับ
2: ได้เห็นไปแล้วนะถ้าเกิดชมอยู่ทางบ้านทาง Facebook แล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าเราได้จริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับนักเรียนจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ประเด็นต่อมานะครับก็คือเดี๋ยวก็จะเป็นในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็ในทุกๆโครงการนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาก็จะต้องได้รับการตรวจประเมินนะครับในระดับของประเทศ
1: ก็ในระดับประเทศเพราะว่าเป็นตัวแทนของระดับภาคนะคะเพื่อไปแข่งต่อในระดับชาตินั่นเองนะคะของในส่วนของชีววิถีนะคะเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
0: ก็ขออนุญาตใช้ช่องทางตรงนี้นะครับในการที่จะขอสนับสนุนนะครับในส่วนของกำลังใจไม่ยากไม่ลำบากด้วยนะครับสนับสนุนกำลังใจนะครับให้กับเด็กๆนะครับวสท.ระนองและก็คณะครูอาจารย์สำหรับการที่จะตรวจรับการประเมินใน

0: วันพรุ่งนี้นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีรางวัลแล้วก็ขึ้นปรากฏอยู่ที่เขียนขึ้นมาว่าเป็นระดับประเทศเนี่ยหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นแค่สถานศึกษานะครับเขาคือตัวแทนของคนละนอง
1: ใช่ค่ะ
0: พูดจาดีเนาะวันนี
2: ้ต้องเลย
1: ต้องถูกต้องค่ะ
2: เพราะเรา
0: เป็นตัวแทนของคนละนองนะครับในสถานศึกษาซึ่งเอาจริงๆในส่วนของอาชีวศึกษาของจังหวัดระนองเรามีแค่3 แห่งนะครับก็คือจะแยกกันไปนะครับจะต้องมีตั้งแต่การอาชีพกับบุรีนะครับวิทยาลัยเทคนิคนะครับแล้วก็วิทยาเกษตรของเราซึ่งบริบทก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับก็ถ้าในส่วนของทางด้านการบัญชีเมื่อกี้ก็แอบคุยกับผู้หญิงมานะครับสาวบัญชีมานะครับก็จะไปทางในส่วนของสถานศึกษานะครับประเภทอื่นแต่ในความเป็นระนองของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้มีกันเยอะนะครับแต่ในทุกๆครั้งที่ผลงานออกไปเนี่ยมันเป็นเชิงประจักษ์นะครับว่าเราก็ไม่ได้น้อยหน้าไปจากที่อื่นนะครับซึ่งเข้าใจว่าการแข่งขันหรือการประกวดนี่ฮะมันมีลำดับที่อยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่คุณจะได้ลำดับนั้นๆ นะครับมันต้องเบื้องหลังนะครับมันก็เกิดจากเหล็กหยาดเหงื่อแรงกายซึ่งเป็นหยาดเหงื่อจริงๆนะครับมาดูได้นะมาดูได้ที่วิทยาลัยนะครับ
1: นะครับอีกอย่างหนึ่งนะคะวิทยาลัยเราก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ในส่วนของโครงการชีววิถีด้วยนะคะสามารถเข้ามาชมได้นะตลอดในส่วนของแปลงนะชีววิถีนะครับแล้วก็มีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนที่สนใจเรียนด้วยนะคะวิทยาลัยเราก็มีหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจมีทั้งหลักสูตรที่เป็นพืชสัตว์และก็ประมงนะและส่วนของสามัญเราก็มีหลักสูตรระยะสั้นด้วยนะ
0: พูดมาขนาดนี้แล้วผู้หญิงสักหน่อยนึง
2: อาจจะสัมพันธ์
1: เราก็จะมีการจัดนะคะที่หลักสูตรระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไปนะคะได้เรียนก็คืองานประดิษฐ์ของที่ระลึกแล้วก็การจับจีบผ้านะคะอันนี้ในพิธีการแล้วก็ในส่วนราชการต่างๆเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมีการสอนด้วยนะคะให้กับโรงเรียนที่คำพ้วนนะโรงเรียน
2: ก็คือเป็นโรงเรียนศาสนาเนาะ
1: ใช่ค่ะให้กับนักเรียนด้วยนะเพื่อเป็นความรู้แล้วก็ในสามารถนำไปเป็นอาชีพต่อไปได้ด้วยค่ะ
2: ก็ถือว่าเราหลากหลายนะรองรับในเรื่องของความสนใจของผู้เรียนแล้วก็เรานะมองว่าเกษตรอาจจะมองบางที่พี่ดูบอกนะจับจอบจับเสียบ
0: ขุดจับจอบจับเสียบ
2: นะจริงๆแล้วถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็เราได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็แตกแขนงออกไปได้เยอะกว่านั้นนะครับองค์ความรู้จะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะมีไว้รองรับหลักสูตรต่างๆให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนองของเราเราก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายหลักอยู่นะก็ยังไงก็นะครับก็ฝากช่องทางนี้ตรงๆเลยนะฮะเป็นการประชาสัมพันธ์ว่านะถ้าเกิดหากว่าเราอยากมีอาชีพติดตัวไปไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ใดก็ตามเกษตรคือเราสามารถดูแลเลี้ยงชีพตัวเองได้
1: ใช่ค่ะอีกอย่างนึงค่ะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะก็เทอมหน้านี้ก็จะเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วนะคะเราก็จะมีหอพักด้วยนะคะจะมีหอพักให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับได้แล้วก็มีอาหารนะคะ3 มื้อเช้าเที่ยงเย็นเลยนะคะสำหรับอาหารนะมีครูเวรดูแลนักเรียนนะคะ
2: หลักสูตรปวชก็เรียนฟรีนะคุณ
1: ใช่ค่ะปวชก็เรียนฟรี
2: เรียนฟรีมีอาชีพ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วคำว่ามีอาชีพเนี่ยนะครับเราเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคุณหญิง
1: เกิดขึ้นได้นะคะหนึ่งเรามีศูนย์บุพเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาซึ่ง มีทุนนะคะให้กับนักเรียนเพื่อไปทำธุรกิจที่นักเรียนสนใจโดยใช้ความรู้นะบริการความรู้นะคะทั้งพืชสัตว์ประมงนะแล้วก็มีช่างแล้วก็ในส่วนของการแปรรูปด้วยถ้าพูดถึงแล้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะสอนทักษะกับนักเรียนนะทุกด้านเลยทั้งด้านความรู้การลงมือปฏิบัติจริงนะแล้วก็สามารถขายได้ด้วยนะคะในส่วนของสินค้านะคะแล้วก็เราก็มีสินค้าในส่วนของวิทยาลัยด้วยจำหน่าย
0: หลายคนชอบบอกว่าเวลาไปทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการหาเงินทุนเรามีให้ไหมครับ
1: เรามีค่ะ
0: เรามีนะฮะสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยเรามีให
2: ้
0: สิ่งที่ยากที่สุดนี่เรามีให้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ขอแค่คุณมีไอเดียนะครับมีความคิดที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะมาดูแลนี้การเป็นผู้ประกอบการเนี่ยผมชอบนะผมชอบการเป็นนักธุรกิจเพราะว่าคิดว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอะไรเลยนะครับเป็นข้อจำกัดของตัวเองทั้งนั้นนะครับ ส่วนในเรื่องขององค์ความรู้ก็อย่างที่บอกนะครับก็มีป้อนให้ทุกอย่างนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปากมาก็ทานได้
1: ทานได้เลยค่ะสำเร็จรูปได้ด้วยนะคะ
0: สำเร็จมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็มีวิทยากรมาจากภายนอกนะครับที่จะมาช่วยดูแลตรงส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ เป็นสถาบันการเงินก็มีนะครับ
1: มีค่ะให้ความรู้กับนักเรียนนะเหมือนที่ผ่านมาเราก็จะมี SME นะคะมีธนาคารออมสินนะคะธนาคารในส่วนของทกสนะคะให้ความรู้กับนักเรียนในการทำธุรกิจด้วยค่ะ
0: ไม่ก็เหมือนกับว่าให้เด็กได้มาสามารถมาลองดูได้นะครับไม่เจ็บตัวด้วย
1: ไม่เจ็บตัวเพราะว่าไม่ว่าขาดทุนเขาก็มีพวกเรารองรับอยู่นะแต่ว่าส่วนมากก็คือไม่ได้ขาดทุนเพราะว่าเราก็จะสอนให้เขาทำธุรกิจนะคะแล้วก็สอนในการขายแล้วก็สอนในการคิดไอเดียใหม่ๆที่จะทำธุรกิจ
0: ตอนอยู่ประถมอะตอนอยู่ประถมผมขายลูกปลาเป็นปลาหางนกยูงตัวละ5บาทขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆพอสักพักนั้นได้เงินเก็บมาก้อนนึงก็เริ่มที่จะขายพวกผลไม้ไปขายผลไม้ที่โรงเรียนขายได้สักพักคุณครูเขาไม่ให้ผมขายต่อเพราะว่าแม่ค้าตรงที่โรงเรียนนะเขาบอกว่าเด็กเอาตังค์มาจ่ายให้ผมตอนเช้านะครับไม่มีตังค์ไปซื้อตอนเที่ยงนะครับก็กลายเป็นแบบนั้นไปนะครับแต่จริงๆเนี้ยก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะหล่อหลอมนะครับองค์ความคิดของเรานะครับแล้วเราก็จะชื่นชอบสิ่งนี้ครับไปตลอดนะครับซื้อมาขายไปยังไงก็ไม่ขาดทุน
1: ใช่ค่ะ
0: เว้นแต่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของที่มันบูดมันเน่ามันเสียอันนี้ก็ต้องมาปรึกษาในทางด้านของศูนย์บ่มเพาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าต้องจัดการตรงนี้ยังไง
1: ใช่ค่ะเราก็มีวิธีการจัดการในการในส่วนของสินค้าต่างๆด้วยเหมือนโครงการที่ผ่านมาของอกท.หน่วยระนองใช่ไหมคะที่จัดไปก็จะมีชมรมต่างๆมาขายของเพื่อให้เด็กได้รู้ตลาดตอนนั้นมันเป็นตลาดให้กับนักเรียนลองครั้งแรกว่าเขามาขายของแล้วเป็นยังไงใช่ค่ะทุกชมรมก็จะมีการจำหน่ายสินค้านะในส่วนของอกท.หน่วยระนองด้วยนะคะ
2: กระทั่งทูบีนัมเบอร์วันนะเดี๋ยวให้ครูปุ่มได้ฝากอะไรสักนิดหน่อยได้ไหมคะเรื่องของเด็กชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
3: ทูบีนะคะก็เด็กทูบีเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำโครงการธุรกิจเหมือนกันนะคะอยู่ในเป็นโครงการจัดทำเสื้อชื่อว่าธุรกิจวอร์มฮับวอร์มฮักนะคะวอร์มฮักที่แปลว่ากอดที่อบอุ่นนะคะซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานของชมรมทูบีที่บอกว่าเราดูแลสมาชิกชมรมด้วยใจนะคะเรามีศูนย์เพื่อนใจที่คอยดูแลให้คำปรึกษาให้เด็กเนี่ยห่างไกลยาเสพติดนะคะแล้วก็ปรึกษาทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจเรื่องสุขภาพเรื่องทุกอย่างค่ะเรารับปรึกษาหมดนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากชมรมทูบีที่เด็กจะมาทำธุรกิจใช่ไหมตอนนี้เป็นเสื้อวอร์มฮักกอดที่อบอุ่นแล้วเรายังมีโครงการดีๆคือการพัฒนาเด็กนะคะพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะทางด้านภาษาด้วยซึ่งเป็นความจำเป็นมากๆนะคะซึ่งวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะล่าสุดเรามีการอบรม CFR ให้กับเด็กนะคะที่มีจะจบออกไปใช่ไหมมีระดับของปวช.3ที่สามารถจะใช้ผลไปศึกษาต่อหรือว่าไปทำงานต่อได้นะคะอันนี้เราก็มีโครงการดีๆให้กับเด็กเสมอไม่ว่าจะเป็นด้านของดิจิทัลด้วยใช่ไหมไม่ได้มีแค่ภาษาอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาลัยเกษตรไม่ได้มีแค่ไม่ได้ถ้าคุณเปิดใจเราไม่ได้มีแค่การทำเกษตรเท่านั้นนะคะเราก็เหมือนวิทยาลัยที่ให้ความรู้ความสามารถเด็กๆอย่างเต็มที่เหมือนทุกๆที่เหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจที่เราจะเปิด ที่เราจะเปิดรับในขณะนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมานะคะนอกจากนี้อยากขออีกนิดนึงไหนก็ฝากแล้วนะคะ เรายังมีโครงการที่คนที่ทำงานก็สามารถจะมาปรับเปลี่ยนวุฒิตัวเองใช่ไหม
1: วุฒิการศึกษา
3: ปรับวุฒิได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องมาเรียนที่วิทยาลัยก็ได้นะคะมันจะมีโครงการที่คุณเรียนตามกำหนดการของวิทยาลัยคือเรียนเสาร์อาทิตย์เรียนในช่วงเวลาที่ตามตารางสอนที่วิทยาลัยกำหนดนะคะคุณก็สามารถมีวุฒิการศึกษาที่นำไปศึกษาต่อหรือว่านำไปประกอบอาชีพได้ใช่ไหมคะ okay. อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
1: okay. ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเด็กเราก็ใช้วุฒิที่เป็นวุฒิจบเหมือนกันนะคะคุณภาพเหมือนกันกับเด็กในนะคะสามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยนะคะ mm-hmm. ไปปรับวุฒิในการทำงานเป็นโอกาสหนึ่งให้กับเด็กที่ อยากจะเอาวุฒิไปปรับนะในส่วนของการทำงานหรือว่าการเรียนต่อนะ
2: แล้วถ้าเรียนจากที่อื่นมาแล้วก็อยากจะมาเรียนที่นี่โดยที่ว่าหยุดเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับที่เรียนผ่านมาแล้วมันจะเสียเปล่าไหมครับผู้หญิง
1: มันจะมีสามารถตอนนี้มันมีธนาคารหน่วยกิจด้วยนะคะในส่วนของธนาคารหน่วยกิจสามารถเอาผลการเรียนเนี่ยค่ะมาปรับมาเขาเรียกว่ามาเทียบโอนนะคะเป็นผลการเรียนได้ด้วยนะคะ
0: ก็
2: ดูเหมือนจะมี
0: หลายครั้งนะครับเวลาเหมือนเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนอีกแล้วนะครับเหมือนลำลึกความหลังนะครับก็คือเวลาเราเรียนแล้วมันเสียเปล่าเหมือนกับว่าบางที่เด็กเรียนไม่จบ
1: ใช่ค่ะ
0: พอเรียนไม่จบเนี่ยเท่ากับว่าเราก็ต้องมาเริ่มใหม่หมดทุกอย่างนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากของครูหญิงไปก็คือในส่วนของเครดิตแบงค์นะครับก็คือชื่อเต็มๆก็จะเป็นเครดิตแบงค์ก็คือเป็นการร่วมมือกันนะครับทั้งสปทนะครับก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับรวมถึงของอาชีวะของเราแล้วก็มีสกลนะครับการศึกษาเป็นการเรียนรู้เหมือนกับกศน.เมื่อสมัยก่อนนะครับก็มันมีการพาร์ทนะครับก็คือเป็นการฝากตังเอาไว้แต่นี้ไม่ได้ฝากตังก็คือฝากหน่วยกิจเอาไว้นะครับตามสถานที่ต่างๆแล้วก็สำหรับการปิดจบในกระทรวงของการจบการศึกษาก็คือสุดแล้วแต่ว่าจะไปจบที่ตรงไหนนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสในส่วนของการพัฒนาขององค์ความรู้ของคนไทยนะครับผมใช้คำว่าของคนไทยนะครับเพราะว่าใช้กันทุกพื้นที่นะครับล่าสุดก็จะเป็นผู้ตรวจราชการนะครับก็ได้มาพูดคุยในส่วนของเรื่องตรงนี้เอาไว้นะครับ
3: ก็ดีนะครูโดมเพราะว่ามันเป็นการดึงเด็กนอกระบบเข้าสู่ระบบของการศึกษาอีกครั้งหนึ่งแม้เป็นการเปิดโอกาสที่ดีนะคะ
0: เราเป็นนักการศึกษาครับยังไงก็เราก็ต้องเชียร์อยู่แล้วว่าทุกคนควรที่จะมีการศึกษานะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับ
2: เสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่เลยนะฮะเราสามารถให้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะอย่างไรนะในความตามเคสต่างๆ
0: ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาที่เราก็ได้นะครับเป็นการเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามสถานที่ของบริบทของแต่ละบุคคลแต่ละบ้านแต่ละหลังนะครับครอบครัวไม่เหมือนกันครับปากท้องยังต้องดูแลนะครับเพราะงั้นบางที่ก็ต้องทำงานนะครับก็อันนี้ทำความเข้าใจกันได้นะครับแต่ว่า
3: แค่มีใจ
0: ใช่อย่าทิ้งไปอย่าทิ้งให้หายไป
2: อุ่นๆเนี่ยนี่ครูปุ่มรับไปดูแลไหมฮะ
3: มาเลยค่ะอ้อมกอดที่อุ่นๆนะคะ
0: อันนี้ก็เลขสุดท้ายนะครับของเรานะครับ
2: ถือว่าพวกเราก็ได้เสิร์ฟเต็มที่ของฝากเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่าคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยจะรับของฝากเราอย่าทิ้งไว้ข้างทางนะครับยังไงก็เสร็จแล้วแต่นะครับก็ทางที่ฟังอยู่คุณผู้ชมผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับไปยังลูกหลานบุตรหลานของท่านนะครับแล้วก็เยาวชนที่นะเด็กในวันนี้ที่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับก็หวังว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนานะเป็นทางเลือกทางเดินที่สำคัญที่จะทำให้เยาวชนโดยเฉพาะคนไทยของเราเนี่ยนะครับได้มีการศึกษาแล้วก็อาชีพที่มั่นคงต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการเยาวชนคนระนองนะก็ได้นะขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในเวลา 17:10 นนะถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุนะครับจังหวัดระนองนะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz หรือรับชมรับฟังทาง Facebook นะครับเพจ Facebook วสทสวทระนอง
0: ยังคุ้นชินอยู่กับคำนี้นะครับ
2: สวทระนองนะครับ FM 107.25 MHz สำหรับวันนี้พวกเราสาอาศีท่าน4คนนะเขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็พบกันใหม่นะครับในเมื่อโอกาสที่มาถึงนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอกับแผนกไหนก็ตามนะคะก็เดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: หอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวค่ะมาอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะช่วงเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังมาติดตามรอบวันทันข่าวกันสักหน่อยค่ะข่าวสารนโยบายของรัฐบาลก็มีมาฝากกันนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาไปอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ก็เลยมีมติหลายมติออกมาฝากกันค่ะในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจแล้วก็การก่อสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงการดูแลวางแผนช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวกับภัยพิบัติในอนาคตของในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างด้วยนะคะและยังมีข่าวที่กำลังเป็นกระแสก็ต้องมาอัปเดตกันด้วยสำหรับการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือที่บ้านเราเรียกว่านกกรงหัวจุกนะคะมี3แนวทางที่มีการกำหนดออกมาจากคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันด้วยแล้วก็มีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะหลากหลายประเด็นระนองเราก็มีการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงที่ฝนตกหนักหรือว่ารับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ก็มีมาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้นะคะผ่านทางรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูประเด็นแรกกันก่อนเลยคุณผู้ฟังประเด็นแรกในวันนี้ก็เป็นผลมาจากที่ประชุมครม.สัญจรอย่างที่เราบอกไปเกินไปให้ฟังในช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องของการเคาะเดินหน้าดูแล4ด้านควิกวินนะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของสังคมทั้งเรื่องของความมั่นคงและไหนจะการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอีกค่ะโดย5จังหวัดที่เขาจะมีการพัฒนาโดยเร่งด่วนสำหรับนโยบายควิกวินนี้นะคะในพื้นที่ของสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่อง4ด้านด้วยกันคุณผู้ฟังด้านแรกเป็นด้านเศรษฐกิจค่ะด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการปรับปรุงเงื่อนไขของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนนะคะคืออย่างที่ทุกคนทราบกันว่าหาดใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบหนักๆเลยนะคะและไหนจะพื้นที่จังหวัดอื่นๆอีกแต่ที่หนักสุดก็คือที่หาดใหญ่นะคะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี68ที่ผ่านมาจนทำให้บางธุรกิจเนี่ยต้องปิดตัวลงไปผู้ประกอบการไปต่อไม่ไหวค่ะบางคนเนี่ยต้องหยุดชะงักกันเลยนะคะจนตอนนี้เนี่ยถามว่าฟื้นฟูกลับมาได้ 100% มั้ยไม่ 100% ค่ะคุณผู้ฟังทีนี้การลงพื้นที่ครั้งนี้ทางคณะรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ได้ลงไปพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็ฟังเสียงของภาคเอกชนที่ทางหอการค้าของจังหวัดสงขลาเขาได้มีการเสนอมติออกมานะคะก็เลยมีการดูแลเรื่องของวงเงินซอฟต์โลนให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบนะคะเขาสามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็สามารถผ่อนได้เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันไปเนาะเผื่อถ้าเกิดว่าได้เงินกู้ก้อนนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจของทางภาคใต้ที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยกลับมาเปิดธุรกิจใหม่อีกครั้งก็ว่าได้นะคะมาดูด้านสังคมกันบ้างค่ะด้านสังคมนี้ก็หลากหลายประเด็นเหมือนกันนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนเองก็ดีโดยทางกระทรวงพม.เองก็ได้ลงไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีการสั่งการให้จัดทำข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาต้องไปอาศัยอยู่ตามทางรางรถไฟอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นการเร่งด่วนนะคะแล้วก็เรื่องของระบบสาธารณสุขกันบ้างค่ะระบบสาธารณสุขตอนนี้ก็มีการอนุมัตินะคะให้เร่งรัดออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินที่ทุ่มไปประมาณ250ล้านบาทค่ะในการให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพแบบเท่าเทียมกันทั้งหมดนะคะส่วนภาคของแรงงานค่ะแรงงานเนี่ยมีการเร่งรัดให้จัดทำ MOU ด้านแรงงานระหว่างไทยกับมาเลเซียถามว่าทำไมต้องเร่งรัดก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนในการทำงานของแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่มาเลเซียค่ะถ้าเกิดว่าขั้นตอนมันยังยุ่งยากอยู่เนาะการเดินทางไปทำงานโดยถูกกฎหมายมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับกลุ่มภาคแรงงานนะคะ ก็มีการจัดระบบระเบียบตรงนี้เนี่ยให้มันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดยิบย่อยนะคุณผู้ฟังในส่วนของด้านสังคมค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านความมั่นคงกันบ้างค่ะด้านความมั่นคงเนี่ยมีการเน้นสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็จะมีการนำเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนต่างๆแล้วก็ในด้านที่4ด้านภัยพิบัติค่ะมีการเห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีมีการเห็นชอบให้ดูแลระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนหลังเพื่อปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนด้วยนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้สำคัญคุณผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะเพราะว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครม.ประกาศเห็นชอบเคาะออกมาแล้วเนี่ยนะคะให้มีการให้ภาครัฐเนี่ยไปดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะแล้วตัวรายละเอียดของประกันภัยตัวนี้ที่รัฐบาลจะซื้อให้เราอะนะคะโดยจะมีการคุ้มครองเรื่องของที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนค่ะใน3ประเภทภัยด้วยกันทั้งเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวถ้าเกิดว่าเกิดภัยพวกนี้นะคะแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ใน1ใน30ล้านหลังคาเรือนที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้เนี่ยเราก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากทางประกันภัยด้วยค่ะโดยมาดูกรณีแรกกันก่อนกรณีถ้าเกิดว่าหากเกิดอุทกภัยค่ะก็จะมีการจ่ายส่วนที่1ให้จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีการเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่ายให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงด้วยนะคะวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมๆทั้งสิ้นเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองการเสียชีวิตโดยจะมีการจ่ายผลประโยชน์ในกรณีที่เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและได้รับมากกว่าระบบเดิมๆจากทางรัฐบาลเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเลยค่ะซื้อประกันไว้ให้ก่อนเลยพอเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บจริงๆเนี่ยเงินเนี่ยก็จะได้ถึงมือพี่น้องประชาชนแบบเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคะส่วนตัวนัทมองว่ามันดีนะมันดูเป็นระบบขึ้นมาแล้วก็ตัวเลขเรื่องของการเยียวยามันชัดเจนวงเงินมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีหรือว่าใครคิดเห็นยังไงก็ลองเสนอแนะกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามติตัวนี้เนี่ยเริ่มมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามอัปเดตกันเรื่อยๆเลยค่ะมาดูเรื่องที่2กันบ้างคุณผู้ฟังอีก1มติที่มีการเคาะออกมาจากเวทีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือการเห็นชอบดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการ3ช่วงคุณผู้ฟังวงเงินรวมประมาณ 100,000 ล้านบาทนะคะช่วงแรกค่ะช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงที่2ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงที่3ช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาค่ะก็เป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมเนี่ยคือโครงการนี้เขาเคยเสนอไปแล้วนะแต่ว่าวงเงินมันยังน้อยอยู่แล้วถ้าเทียบกับปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่าไม่สอดคล้องอะค่ะเขาก็เลยมีการเพิ่มวงเงินจากเดิมให้ที่มีการเคยเสนอไปเมื่อปี68ค่ะเนื่องจากรฟท.เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่มันผันผวนหรือการควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟแล้วก็การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันไปจนถึงเรื่องของโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากน้ำท่วมภาคใต้ซึ่งทั้ง3โครงการนี้จะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้เข้าสู่โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านประดังเดซานะคะสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะจะเร่งกระบวนการในการไปประกวดราคาแล้วก็ไปลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ภายในปี2570และมีแผนที่จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภา ายในปี2576นะคะพร้อมทั้งมีการปรับปรุงแบบโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาจากที่เป็นคันทางปกติก็จะมีการเปลี่ยนเป็นโครงสร้างสะพานบกนะคะถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนแบบนี้เพราะว่าจะได้ลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าติดตามข่าวกันเนาะเวลาเกิดอุทกภัยปุ๊บค่ะเวลาฝนตกหนักๆปุ๊บเนี่ยสายใต้เนี่ยโดนบ่อยมากๆก็คือน้ำท่วมทางรถไฟจนไม่สามารถเดินทางต่อได้ทำให้การเดินทางต้องหยุดชะงักไปแล้วมันกระทบหลายส่วนคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของคนที่เขาเดินทางสัญจรไปมาก็ไม่สะดวกแล้วไหนจะของที่ขนมากับทางรถไฟค่ะก็อาจจะเกิดความล่าช้าเสียหายได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันนะคะก็เลยต้องมีการนำงบส่วนนี้ประมาณ 100,000 ล้านบาทมาพัฒนาเกี่ยวกับด้านของรถไฟค่ะนอกจากการซ่อมแซมปรับปรุงทางรถไฟแล้วนะคะมาดูอีก2โครงการที่น่าสนใจนั่นคือโครงการการก่อสร้างสะพานค่ะเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวงชนบทนะคะเขาก็วางธีมเอาไว้แหละในการก่อสร้างทั้งสองสะพานนี้ภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวซึ่งทั้งสองโครงการเขาคาดการเอาไว้คุณผู้ฟังว่าจะถ้าเกิดว่าเริ่มการก่อสร้างเนี่ยจะแล้วเสร็จภายในปี2572ก็ถือว่าแป๊บเดียวนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าสร้างสองสะพานนี้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรเรามาดูกันค่ะสะพานตัวแรกเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางอยู่ประมาณ7กิโลเมตรด้วยกันก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างอำเภอกระแสสินของจังหวัดสงขลานะคะเดินทางเชื่อมไปที่อำเภอเขาชัยสนของจังหวัดพัทลุงค่ะถ้าเกิดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี72จะสามารถช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้พอสมควรเลยคุณผู้ฟังจากเดิมเนี่ยเราต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะของการเชื่อม2พื้นที่นี้แต่ถ้าเกิดว่าสะพานก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแล้วก็ที่สำคัญคือการขนส่งสินค้าด้วยแล้วก็ยังช่วยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนโดยรอบทะเลสาบสงขลานะคะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะขณะที่อีกหนึ่งสะพานที่ได้รับความสนใจแล้วก็หลายคนก็รอติดตามสำหรับสะพานเชื่อมเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่นะคะก็ระยะทางอยู่ที่ประมาณ 2.24 กิโลเมตรซึ่งเขาบอกว่าสะพานตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยเดินทางไปเกาะลันตาเนาะก็จะต้องเดินทางเอารถเนี่ยลงไปในแพขนานยนต์แล้วก็เดินทางไปบางทีเนี่ยการเดินทางมันลำบากค่ะเพราะว่าแพขนานยนต์มันก็มีจำกัดไงคะถ้าเกิดว่ารถไปในปริมาณมากๆก็ต้องรอคิวกันไปบางคนบางคันเนี่ยรอกันไปแบบติดหลักชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีคนที่จะไปหาหมอในตัวเมืองก็อาจจะเกิดความลำบากกันได้นะคะเขาบอกว่าสะพานตัวนี้ถ้าเกิดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี72เนี่ยจะทำให้เราสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นเพราะมันสามารถเดินทางข้ามจากเกาะลันตามากระบี่เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นเองค่ะก็อย่างที่บอกว่า2นาทีเนี่ยมันช่วยอะไรได้หลายอย่างเลยนะการเดินทางก็ด้วยเนาะคนจะเดินทางต่อจะไปไหนต่อก็ทำให้เร็วขึ้นเรื่องของขนส่งสินค้าก็จะได้ช่วยลดปัจจัยด้านการผลิตให้มันดีขึ้นด้วยนะคะรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าการอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติก็สามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะทั้ง2โครงการนี้นะคะรัฐบาลเองก็นอกจากจะวางแผนเรื่องของการก่อสร้างจะดูเรื่องของประโยชน์หรือว่าเศรษฐกิจเป็นหลักสำคัญแล้วก็ยังให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของน้องโลมาอิระวดีนะคะก็ต้องมีการวางมาตรการในการติดตามความเคลื่อนไหวของตัวน้องๆโลมานะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของมาตรการการควบคุมตะกอนแล้วก็คุณภาพน้ำไปจนถึงเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับทรัพยากรประมงแล้วก็วิถีชีวิตด้วยนะคะเพื่อให้โครงการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้เนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่มันก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้แบบยั่งยืนด้วยค่ะจากมติครม.ก็มาดูข่าวที่กำลังเป็นกระแสและหลายคนให้ความสนใจกันสักหน่อยนะคะสำหรับมาตรการปลดล็อกนกประหลอดหัวโขนค่ะซึ่งทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นนี้นะคะว่าการปลดล็อกในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้จับนกจากป่าได้ตามใจชอบนะ แต่มันเป็นการปรับกฎเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องภาคใต้ที่ผูกพันกับการเลี้ยงนกการเขาเรียกอะไรอ่ะการแข่งนกเนาะมาอย่างช้านานนะคะโดยได้มีการวางมาตรการควบคู่กันไป3มาตรการค่ะ1เรื่องของการอนุรักษ์เข้มข้นในป่าโดยยังคงเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการล่านกจากธรรมชาติแบบจริงจังไม่ได้ผ่อนปรนแต่อย่างใด2จะมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงที่ถูกกฎหมายโดยมีการเปิดทางให้ผู้เพาะเลี้ยงแล้วก็ผู้ที่เพาะพันธุ์นะคะสามารถทำได้อย่างถูกต้องแล้วก็ต้องมีระบบตรวจสอบที่มาอย่างชัดเจนลดการพึ่งพานกจากป่าแล้วก็3มีมาตรการในการทบทวนเสมอค่ะหากในอนาคตตรวจพบว่ามีประชากรนกในธรรมชาติลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการลักลอบการจับเนี่ยทางกระทรวงก็พร้อมที่จะเสนอชื่อของนกปลอดหัวโขนเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองทันทีเพื่อป้องกันนกในธรรมชาติอาจจะสูญพันธุ์ไปค่ะนี่เป็นมาตรการที่ออกมานะคะคิดว่าน่าจะชัดเจนเนาะสำหรับสายนกกรงหัวจุกนะคะก็นั่นแหละคุณผู้ฟังอันไหนที่ผ่อนปรนกันได้ก็ผ่อนปรนกันไปแต่เราเนี่ยในเมื่อเขาผ่อนปรนแล้วเราก็ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์อยู่นะคะไม่ใช่ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติเท่าไหร่ก็กอบโกยเอามาเป็นของตัวเราเองทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเราเปิดโอเพนให้ก็จริงแต่ก็ต้องอยู่ในมาตรการของการช่วยกันในการรักษาสมดุลของธรรมชาติด้วยเอาละค่ะติดตามข่าวของนโยบายรัฐบาลกันไปพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างค่ะวันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมที่เราประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไปเมื่อวานไม่รู้ว่าใครได้มีโอกาสไปบ้างค่ะแต่ว่างานนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังกันค่ะก็ทางจังหวัดระนองนะคะได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิดมหกรรมระนอง 5D สุขทันทีที่นี่ระนองค่ะโชว์ผลสำเร็จแก้จน5มิติต่อยอดข้อมูลสู่โอกาสและคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนนะคะงานนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ10โมงค่ะก็มีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระนองประจำปี2569หรือที่เรียกชื่องานกันแบบสั้นๆว่าระนอง 5D สุขทันทีที่นี่ระนองนะคะงานก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะก็มีพัฒนาการจังหวัดระนองค่ะได้กล่าวรายงานเพราะว่าเป็นแม่งานในการจัดงานด้วยนะคะแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหัวหน้าส่วนราชการมีภาคีเครือข่ายแล้วก็มีพี่น้องประชาชนค่ะไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันนะคะโดยท่านผู้ว่าเนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญมากนะคะกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยการสร้างโอกาสแล้วก็การให้ความเสมอภาคทางสังคมการลดความเหลื่อมล้ำมุ่งบูรณาการการทำงานจากหลายๆภาคส่วนจริงๆให้การแก้ไขปัญหาเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยเกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมและทำแล้วเนี่ยต้องเกิดความยั่งยืนด้วยจังหวัดระนองจึงขับเคลื่อนการขจัดความยากจนมาอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในทุกระดับพร้อมบูรณาการการให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะทางด้านของท่านก้องเกียรติรองรัตนพันธ์ค่ะท่านพัฒนาการจังหวัดท่านก็บอกว่ามหกรรมครั้งนี้คือมุ่งเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวระนองนะคะสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากโดยการนำเสนอการทำงานตั้งแต่การใช้ข้อมูลค้นหาปัญหาการจัดทำแผนครัวเรือนการบูรณาการการช่วยเหลือไปจนถึงการสร้างโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะภายในงานเขาจะมีนิทรรศการประมาณ7จุดด้วยกันมีการนำเสนอการใช้ข้อมูล TP Map TP Map นี้นะคะเป็นข้อมูลที่นำมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดที่เขาได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปในพื้นที่เลยค่ะไปเก็บข้อมูลว่ามีรายได้เท่าไหร่มีคนกี่คนมีเด็กช่วงอายุเท่าไหร่มีคนแก่ช่วงอายุเท่าไหร่ในครอบครัวนี้แล้วก็มาวิเคราะห์อะค่ะว่าครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่อยู่ในเกณฑ์ไหนยากจนหรือเปล่าเปราะบางหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในฐานะปานกลางหรือว่าอยู่ในฐานะที่โอเคค่ะเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จะได้กำหนดแนวทางในการให้การช่วยเหลืออย่างตรงจุด พร้อมนำเสนอผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต5มิติ5มิตินี้ก็มีทั้งสุขภาพดีความเป็นอยู่ดีรายได้ดีการศึกษาดีมีอนาคตดีแล้วก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของทางภาครัฐได้ดีก่อนที่จะต่อยอดไปสู่โครงการที่เรียกว่า The Next Opportunity ค่ะตลาดโอกาสซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและเครือข่ายชุมชนสร้างรายได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้เขาก็มีการจัดเวทีเสวนาขึ้นภายในงานด้วยค่ะที่มีชื่อว่าระนอง 5D นี่แหละให้ทุกคนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะแล้วก็จัดกิจกรรมมินิเวิร์กช็อปแอนด์มาร์เก็ตติ้งตลาดในการสร้างโอกาสให้คนได้นำผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นนะคะหรือว่าของที่อยู่ในชุมชนได้มานำเสนอผ่านทางกลุ่มอาชีพแล้วก็ชุมชนค่ะคือบรรยากาศภายในงานก็ครบจริงๆค่ะตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยระนอง 5D นะคะเศรษฐกิจดีก็นำของมาขายกันวิถีชีวิตดีก็นำเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตของคนระนองมาถ่ายทอดผ่านทางกิจกรรมนี้หรือแม้กระทั่งสุขภาพดีค่ะก็งานนี้เนาะมีการเชิญครูดิสมานะคะให้ทุกคนได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ขยับเคลื่อนร่างกายแล้วก็ได้เต้นแอโรบิกไปพร้อมๆกันนะคะภายในงานด้วยก็เป็นไปอย่างสนุกสนานมากจริงๆค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะอยากขอให้เจ้าภาพการจัดงานนะคะจัดงานแบบดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกค่ะทุกคนจะได้ไปร่วมสนุกแล้วก็ได้เข้าใจความเป็นระนองของเรามากยิ่งขึ้นค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้เลยนะคะสำหรับภารกิจของท่านพ่อเมืองนะคะในการลงพื้นที่ตรวจแบบเชิงรุกยกระดับการควบคุมอาวุธปืนยาเสพติดแบบเข้มข้นเลยค่ะโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะไปพร้อมด้วยท่านนายอำเภอเมืองค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็ลงไปหลายจุดด้วยกันนะคะไล่ไปตั้งแต่บ้านฝ่ายท่าหมู่ที่5บ้านบางกล้วยนอกนะคะหมู่ที่3ตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญแล้วก็เดินทางไปต่อค่ะที่ชุมชนตลาดบางหินแล้วก็บ้านคงสีหมู่ที่5ตำบลกระเปินนะคะจากนั้นก็ไปที่ชุมชนหมู่ที่2ตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปินค่ะเพื่อติดตามแล้วก็กำชับมาตรการเชิงรุกเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนรวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีหลายภาคส่วนรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดชรบ.พี่ๆอส.ในพื้นที่ด้วยจังหวัดระนองตอนนี้ก็มีการกำชับให้ทุกอำเภอนะคะทำงานร่วมกันกำลังทุกภาคส่วนมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เป็นประจำโดยเน้นการควบคุมอาวุธปืนทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายควบคู่กับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยนะคะท่านผู้ว่ากำชับนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติด้วยความเข้มงวดรอบคอบและเป็นธรรมหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทียึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อป้องกันเหตุลดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากแล้วก็อัปเดตให้กับผู้ฟังได้ติดตามในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ค่ะในทุกวันหลังเคารพธงชาติทางขึ้นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

รักนะระนอง

ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทั้งหลายนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการรักนัดระนองอยู่ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะทักทายกันไปด้วยนะคะช่วงเย็นๆก็มาเจอกับรายการของเราจริงๆนะเป็นช่วงเย็นที่ติดค่ำแล้วอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มจะเข้าบ้านพักผ่อนกันแล้วแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มเนาะที่แบบออกไปหาทานของกินกันในยามเย็นหรือว่าไปทานอาหารค่ำกันหรือว่าใครที่กำลังจะกลับจากออกกำลังกายแล้วก็อยู่ในรถฟังผลงานเพลงกับเราไปเพลินๆได้แล้วก็มาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองไปด้วยกันผ่านทางรายการรักนะระนองค่ะอยู่กับแนนนัทและทีมงานสวทระนองนะคะอู๋ฟังวันนี้ก็นำเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ในกระแสโซเชียลมีเดียหลายคนก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะแล้วก็มีการลงภาพลงคลิปวิดีโอว่าเนี่ยเฮ้ยฉันเนี่ยเดินทางไปเส้นทางราชกูฏกระเปอร์เนี่ยโอ้โหเส้นทางมันอยู่ในช่วงของการก่อสร้างแล้วมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อไอ้เป็นหลุมเป็นบ่อมันไม่เท่าไหร่คุณผู้ฟังแต่ว่ามันทำให้รถพังเสียหายด้วยบางคนเนี่ยล้อบวมบางคนก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเวลาเดินทางค่ะมันก็ลำบากนะคะก็เลยมีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามอ่ะช่วยมาตรวจสอบหน่อยสภาพพื้นผิวบริเวณนี้เนี่ยบางจุดก็คือมันชำรุดมันสภาพแบบมันไปต่อยากเหลือเกินนะคะแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรถโดยสารหรือว่าผู้ใช้เส้นทางนะคะก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะคือพอได้เห็นข่าวปุ๊บค่ะท่านพ่อเมืองระนองท่านไม่นิ่งเฉยเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าท่านก็ได้วางแผนลงพื้นที่ทันทีเลยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้สักประมาณช่วงบ่ายค่ะประมาณบ่ายโมง30 นาทีก็ลงพื้นที่เลยนำทีมพานายอำเภอเมืองไปด้วยพาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงไปด้วยนะคะพาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงต่างๆผู้รับเหมาก่อสร้างทางหลวงที่ก่อสร้างเส้นทางนั้นนี่แหละค่ะคือพามาเลยลงพื้นที่ไปดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจุดไหนที่มันเป็นอันตรายจุดไหนที่มันเป็นความเสี่ยงนะคะก็แล้วพื้นที่ตรงนั้นคือมันเป็นอยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4สายราชกูฏกระเปอร์ซึ่งพอลงไปตรวจสอบปุ๊บคุณผู้ฟังไปหลายจุดเลยค่ะไปที่บริเวณสะพานช้างแหกนะคะที่หมู่ที่7ตำบลราชกูฏแล้วก็ไปที่สะพานห้วยตำเสาหมู่ที่3ของตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอร์แล้วก็ไปที่จุดก่อสร้างสะพานบริเวณด้านหน้าสำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ราชกูฏกระเปอร์นี่แหละค่ะแล้วก็ไปอีกจุดคือบริเวณสะพานบกข้ามแยกทางลอดอยู่ในพื้นที่ตำบลม่วงกลวงเหมือนกันพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบปุ๊บค่ะก็พบว่าบางจุดมันอันตรายจริงๆคืออย่างนี้คุณผู้ฟังจริงๆแล้วอ่ะเส้นทางการก่อสร้างของในพื้นที่เข้าออกทางจังหวัดระนองเนาะคือมันก็มีหลายจุดแล้วพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นหลายรอบแล้วคือมันเกิดเนื่องมาจากว่าโครงการเนี่ยคือเขาก็ก่อสร้างไปตามปกตินั่นแหละแต่ว่าระนองบ้านเราอ่ะคือมันมีฝนตกบ่อยแล้วฝนก็ตกหนักฝนตกต่อเนื่องค่ะมันทำให้สภาพถนนที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันก็มีลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นดินเป็นหินเศษหินเศษกรวดเล็กๆอะค่ะแล้วพอมันโดนน้ำฝนตกลงมาใส่บวกกับว่าพี่น้องประชาชนก็ยังคงสัญจรใช้เส้นทางถนนพื้นที่ตรงนี้อยู่นะคะมันก็เลยทำให้มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็อันตรายต่อการเดินทางอะค่ะแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยต่อคนที่เขาใช้ถนนเส้นทางตรงนั้นด้วยนะคะคืออันตรายมากจริงๆคุณผู้ฟังแล้วยิ่งเวลาขับช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาที่ฝนตกหนักๆแล้วมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งอันตรายเข้าไปอีกค่ะเห็นตามโซเชียลมีเดียเนาะก็มีพี่น้องประชาชนที่ส่งภาพส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูนะคะว่าเขาเนี่ยเดินทางผ่านถนนเส้นนี้มันก็ทำให้ยางรถของเขาอะล้อบวมบางคนก็รถล้อบวมแล้วมันอันตรายเนาะเอาจริงมันก็มีผลแหละจะบอกว่ายางเก่าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงคะเพราะว่าการเดินทางต่างๆแล้วเดินทางอยู่เส้นทางนั้นตลอดอย่างเงี้ยแล้วเจอกับสภาพถนนแบบนั้นตลอดมันก็อาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้นะคะท่านพ่อเมืองพอเห็นพื้นที่ปุ๊บค่ะก็มีการวางแผนกันเลยกับทีมที่ลงไปนั่นแหละก็มีการกำชับให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างอะเร่งตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วก็ดำเนินการแก้ไขจุดที่ชำรุดให้เร็วที่สุดแล้วก็จัดเรื่องของระบบป้ายจราจรป้ายเตือนแล้วก็มาตรการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตามความเหมาะสมนะคะคำนึงถึงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเดินทางได้ปลอดภัย

ไปอันนี้มาเป็นอันดับแรกเลยค่ะแล้วก็มีการกำชับให้แขวงทางหลวงค่ะติดตามแล้วก็กำกับการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะว่าลงพื้นที่ไปแล้วบอกแนวทางแก้ไขปัญหาไปแล้วทำไหมทำจริงหรือเปล่าแล้วทำต่อเนื่องตลอดหรือเปล่าเพราะไม่ใช่ว่าทำครั้งหนึ่งปุ๊บแก้ครั้งหนึ่งปุ๊บพอครั้งต่อไปเป็นอีกก็ปล่อยละเลยอันนี้ไม่ได้ค่ะก็ต้องติดตามความคืบหน้าเนาะสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่เขาจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางสายนี้ค่ะสายราชกูฏกระเปินนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านพ่อเมืองด้วยนะคะท่านราชันมีน้อยที่ไม่นิ่งเฉยกับปัญหาความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะพอรับทราบข่าวปุ๊บก็ลงพื้นที่ไปสั่งการให้แก้ไขปัญหากันเลยค่ะก็รอกันอีกสักนิดนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงแก้ไขดีไม่ดีหรืออยากให้แก้ไขส่วนไหนอีกคุณผู้ฟังก็สามารถฟีดแบ็กกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้ค่ะมาเอาใจสายเที่ยวสายเทรลหรือว่าสายคนที่ชอบแบบเดินป่ากันสักหน่อยนะคะคือตั้งใจตอนแรกเนี่ยคือปกติเรื่องของท่องเที่ยวเราจะนำไปพูดในช่วงวันศุกร์ถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องรีบมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันก่อนสำหรับใครที่เป็นสายที่เราว่ามาทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกงาวค่ะเขาจะมีการจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์เส้นทางเดินป่าเป็นเส้นทางระยะกลางนะคะนั่นหมายความว่าไม่ได้แบบเดินมาราธอนมากไม่ได้เดินยาวมากไม่ได้โหดมากนะคะสำหรับเส้นทางเดินป่าน้ำตก16รางแบบ one day trip ค่ะ one day trip นี้คุณผู้ฟังเส้นทางก็อยู่ที่ประมาณ 6.5 กิโลเมตรค่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายท่องเที่ยวแล้วก็ติดตามเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอ่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปแล้วนะคะเพราะว่าทั้งคนในพื้นที่บางกลุ่มแล้วก็เป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเนาะแล้วเขาก็เดินทางเข้าไปค่ะเพราะว่าเส้นทางต่างๆมันก็ค่อนข้างลำบากนะคุณผู้ฟังแล้วก็เข้าไปค่อนข้างลึกด้วยนะคะแล้วเราก็จะเห็นภาพไม่มีโอกาสได้เข้าไปเองหรอกค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าเนาะแต่พอตอนนี้ทางพี่ๆอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวคือเขาก็ไปเซอร์เวย์เส้นทางมาแล้วก็วางโปรแกรมนี้มาแล้วก็มีการประชุมกันหลายรอบต่อหลายรอบนะคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องเข้าไปจัดเตรียมเส้นทางที่จะเหมาะสำหรับให้ทุกคนสามารถไปเดินได้ค่ะคือเขาเตรียมกันมายาวนานมากๆจนตอนนี้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับทริปเดินป่าน้ำตก16รางของจังหวัดระนองนะคะและถ้าถามว่าทริปนี้เส้นทางนี้เหมาะสำหรับใครบ้างเนี่ยนัดมองว่าเหมาะสำหรับทุกเจนเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นสายเดินป่าที่เพิ่งเริ่มเดินหรือคุณจะเป็นคนที่ปรมาจารย์แล้วอ่ะมีความเชี่ยวชาญมากแล้วอ่ะเดินมาทุกสายเดินมาแบบหลายป่าแล้วก็สามารถสมัครได้หรือว่าคุณจะเป็นหน้าใหม่ไม่เคยเข้าวงการเดินป่าเลยก็อาจจะมาเริ่มจากเส้นทางเดินป่าของน้ำตก16รางที่นี่ก็ได้นะคุณลองนึกภาพตามดูนะคุณผู้ฟังคือเราเดินไปตามสองข้างทางอะแล้วเจอกับต้นไม้เจอกับเฟิร์นขนาดยักษ์ที่เราไม่สามารถเห็นได้ตามพื้นที่ทั่วไปอะนะคะต้องเข้าไปในพื้นที่ป่าเท่านั้นแล้วก็มีจุดชมวิวมีจุดที่เป็นร่องรอยการทำเหมืองแร่เก่าอยู่ในนั้นด้วยนะคะคือเขาวางแลนด์มาร์กเอาไว้แล้วปักหมุดไว้ให้ทุกคนว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเดินไปตามเส้นทางนี้ 6.5 ที่เขาวางเอาไว้อ่ะคุณจะได้ไปถ่ายรูปจุดไหนบ้างคุณจะได้ไปพักตรงจุดไหนบ้างคุณจะสามารถไปเล่นน้ำตรงจุดไหนบ้างแล้วพอถึงจุดไฮไลท์นั่นคือน้ำตก16รางค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่หลายคนรอคอยหลายคนเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเองนะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายแต่พอตอนนี้เขาเปิดอย่างเป็นทางการแบบมีเจ้าหน้าที่พาเราไปด้วยค่ะคอนเฟิร์มเลยคุณผู้ฟังว่าเส้นทางนี้สวยงามแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองดูอะแต่ถ้าให้พูดถึงนะเส้นทางนี้ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องขายเยอะเลยก็ได้เพราะว่าคนเนี่ยรอจะไปกันอยู่แล้วเพราะว่าบางคนเขาไม่กล้าไปนะคะก่อนหน้านี้เพราะเส้นทางอย่างที่เราบอกว่ามันค่อนข้างแบบเข้าไปยากแล้วก็เข้าไปลึกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไปพร้อมเจ้าหน้าที่นัดมองว่าโอเคมันปลอดภัยแล้วก็ใครที่รออยู่นะไม่ต้องกังวลค่ะว่าไปเดินแล้วฉันจะเดินได้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากังวลว่าจะสมัครทันไหมก่อนเพราะว่าเขาแบ่งเป็นแค่2ทริปเท่านั้นคุณผู้ฟังทริปที่1จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่12กันยายน2569สัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ทริปที่2จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569แล้วถามว่าทำไมเราต้องรีบมาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้เพราะว่าทั้ง2ทริปนี้ค่ะเขารับสมัครเพียงแค่ทริปละ12คนเท่านั้นนะคะนั่นดีคิดดูอ่ะ12คนนะคะแล้วมันจะทันไหมเนี่ยถ้าใครฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคุณผู้ฟังเข้าไปกดติดตามกดไลค์แฟนเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวกันก่อนพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเปิดรับสมัครทั้ง2ทริปนี้นะคะผ่านทางระบบ Google Form ค่ะแล้วเขาจะเปิดให้ทุกคนได้ไปสมัครพร้อมกันนะคะในวันพฤหัสบดีคือพรุ่งนี้วันที่3กันยายน2569เวลา10 นาฬิกาพอ10 นาฬิกาปุ๊บ
เพจก็จะมีการเด้งข้อความออกมาให้คุณได้สมัครเข้าร่วมแล้วก็คุณสามารถกดลิงก์ Google Form ได้เลยนะคะใช้เอกสารเพียงอย่างเดียวนะคะนั่นคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะในการเข้าไปกรอกข้อมูลค่ะแค่นั้นก็เสร็จสิ้นเลยคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นนะคะทางแฟนเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเขาก็จะมีการประกาศรายชื่อออกมาว่าใครจะเป็นผู้โชคดีทั้ง24คนเนาะเพราะว่ามันเป็น2ทริปไงแบ่งเป็น2วันไงวันละ12คนนะใครจะเป็นผู้โชคดีก็รอติดตามการประกาศรายชื่อได้แต่ว่าตอนนี้เราเตรียมตัวให้พร้อมกันก่อนเนาะเตรียมอุปกรณ์เตรียมเสื้อผ้าสายแฟชั่นคุณก็เตรียมไปให้พร้อมแล้วก็กล้องถ่ายรูปค่ะต้องไม่พลาดเด็ดขาดเลยนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปร่วมเดินป่าแล้วก็เรียนรู้เส้นทางไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของป่าฝนดิบชื้นของจังหวัดระนองบ้านเราไปพร้อมๆกันผ่านทางกิจกรรมนี้ค่ะอย่าลืมก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้10โมงค่ะไปเจอกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาค่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการจ้ะ

0: อยากให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นไหมลองออกกำลังกายกันดูค่ะแค่วันละ30นาทีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือทำโยคะก็สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังให้กับชีวิตได้ทันทีอย่ารอช้ามาเริ่มออกกำลังกายกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
1: ก ลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนรนองแล้วครับผมก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วกันที่มาติดตามรับฟังรายการมาอยู่เป็นเพื่อนกันมาอยู่ฟังกันให้หายเหงาเลยแล้วก็ได้อัปเดตความเป็นระนองกันไปด้วยนะคะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 นจนถึง 19:00 นโดยประมาณทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วกันนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
3: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์ว่องกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy.And our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
2: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
7: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในถังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
8: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเส้นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
9: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
8: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการจัดเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
10: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
12: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร ร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
13: นายประกรณ์ อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
14: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203/5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือแอบกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีส่วนอะไร
13: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับความฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
15: นายสุธงกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภา ก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
17: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวแก้วสายบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข

0: เกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
1: คนไทยไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
4: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: รถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569นะคะซึ่งฉบับนี้ออกมาเป็นฉบับที่2แล้วนะคะในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะอันนึงพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งตอนตายของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงค่อยผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะทางนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นค่อยประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังค่ะจึงขอประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ http://นะคะ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ประกาศฉบับต่อไปก็จะออกในเวลา17นาฬิกาออกเข้าไปต่อเช้าวันนี้ออก17ต่อเช้านะคะเวลา5นาฬิกาคุณผู้ฟังขออภัยด้วยนะคะตี5ว่ารุ่งนะคะประกาศฉบับต่อไปก็จะออกให้เราได้รับทราบกันว่าสภาพอากาศนะคะต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันแต่ว่านั่นแหละก็จะมีผลกระทบนะคะในเรื่องข้องฝนฟ้าอากาศนะคะที่เกี่ยวข้องกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยตรงนี้ค่ะอาจจะทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดพุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมตอบโลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟิล์มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมน แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัฏยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างวงคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองหยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 นถึง 21:30 นณ Exhibition ฮ7ถึง8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุด และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
7: ขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
9: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAZZ Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
10: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
9: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลพาณิชย์คาดนาครายงาน
8: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
11: ในเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีกิสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา17นาฬิกา30นาทีสโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากเขาเรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังโดยเป็นผลงานในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมสังคมไทยให้มีเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หนูเกลียดกฎของพ่อเพราะว่าหนูไม่เคยได้กินพิซซ่าแบบที่หนูอยากกินเลยประโยคที่ฉันยังจำขึ้นใจได้ดีในวัยเด็กย่าง9 ขวบที่โกรธจนตัวสั่นเพราะไม่ได้กินพิซซ่าจนต้องพร่องประโยคดังกล่าวออกมาต่อหน้าพ่อแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ต้องยอมจำนนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่โหวตชนะด้วยคะแนน3-1เสียงนั่นคือเสียงของพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของฉันที่โหวตเพื่อเลือกกินก๋วยเตี๋ยวไก่ต่อเสียงเดียวของฉันที่อยากจะกินพิซซ่าเสียใจแทบขาดก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยลูกอย่าทำหน้างอแบบนั้นสิก็มีแต่พ่อและแม่แล้วก็พี่หนึ่งที่อร่อยหนูไม่เห็นอร่อยด้วยเลยฉันบ่นพึมพำถ้าพูดถึงครอบครัวฉันแล้วสิ่งที่ฉันเล่าไปนั้นก็คงไม่ได้ต่างไปจากครอบครัวปกติโดยทั่วไปครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือบ้านของฉันมีพ่อและแม่ที่เปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรส่วนพี่ชายและฉันมีอายุต่างกัน2 ปีซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมเดียวกันฉันชื่อ2อยู่

ิ่งที่อยากกินในวันเกิดของตัวเองจนในวันนั้นที่ฉันโพล่งตะโกนออกไปแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องขำขันในครอบครัวเสียมากกว่าทำไมไม่เคยมีใครคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เสียบ้างนะ

กำหนดเมนูอาหารถึงปัญหาการกินที่บ้านจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังชีพไม่ติดกับการไปโรงเรียนเพราะว่ามันยิ่งกว่าหายนะของจักรวาลนอกจากจะโหวตเรื่องอาหารไม่ได้แล้วยังต้องมากินอาหารที่จำกัดอยู่ในเมนูที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอีกต่างหากทำไมโลกจึงโหดร้ายกับฉันนักถ้าหากมีคนถามฉันว่าอยู่เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่ฉันคงตอบโต้ได้อย่างไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยว่าอยู่เพื่อกินเพราะโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงกันถ้าหากไม่มีของอร่อยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพอถึงเวลา12นาฬิกาเด็กๆวันนี้เรามีผัดฟักทองกับแกงจืดหมูอย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารด้วยนะจ๊ะหึอะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอฉันพล่องออกมาท่ามกลางกลุ่มของเพื่อนนั่นสิฟักทองไม่เห็นชอบกินแต่ก็มีทุกสัปดาห์เลยเพื่อนของฉันก็ว่าอย่างนั้นและฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างที่สุดถ้าอย่างนั้นไหนมีใครชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นฉันยืนตะโกนเปล่าๆหน้าห้องถามหาคนที่ชอบกินฟักทองแต่ไม่ยักจะมีเพื่อนคนไหนยกมือแล้วถ้าอย่างนั้นใครไม่ชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นคราวนี้เพื่อนเกือบทั้งห้องยกมือบางคนถึงกับยกสองมือแสดงถึงความไม่ชอบอย่างถึงที่สุดถึงไม่ชอบก็ต้องทานนะเด็กๆเพราะว่าประธานนักเรียนที่พวกหนูเลือกกันเป็นคนกำหนดเมนูนี้ไว้ครูก็เห็นว่ามีประโยชน์ใครไม่ชอบก็ทานแกงจืดหมูไปนะคะและในอาหารมื้อนั้นก็เป็นเหมือนเช่นเคยทุกคนต่างแย่งกันตักหมูในแกงจืดส่วนฟักทองถูกตั้งไว้ยังไม่มีใครสนใจแต่ว่าอย่างไรนะประธานนักเรียนเป็นคนกำหนดเมนูฟักทองนี้อย่างนั้นเหรอ

ฟักทองปริศนาพี่หนึ่งประธานนักเรียนมีสิทธิ์กำหนดอาหารแต่ละวันของเราด้วยเหรอฉันถามพี่ชายระหว่างทางกลับบ้านถึงอำนาจอันหอมหวานถ้าหากว่าได้เป็นประธานนักเรียนใช่เห็นว่าคนที่ได้เป็นน่ะจะมีสิทธิ์กำหนดอาหารได้สัปดาห์ละ2วันตาของฉันลุกวาวเมื่อรู้ว่าใครที่ได้เป็นประธานนักเรียนจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารได้แต่สอไม่ได้เลือกเขาเป็นประธานนักเรียนสักหน่อยทำไมต้องกินอาหารที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยล่ะฉันบ่นถึงความอยุติธรรมของผลที่ฉันต้องแบกรับทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกก็เหมือนบ้านเราไงลูกที่ทำตามหลักประชาธิปไตย1เสียง1โหวตพอผลโหวตออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่พ่อที่กำลังขับรถพูดแทรกขึ้นมาแล้วเสียงคนส่วนน้อยจะต้องแพ้เสมอหรอคะฉันถามพ่อด้วยความสงสัยสองอยากกินพิซซ่าแต่ต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปโรงเรียนก็ต้องกินฟักทองทำไมถึงไม่มี

ไปสอบถามสองบ้างว่าสองอยากกินอะไรอ่ะลูกเจ้าแต่ใจไม่ได้นะแม่พูดพลางทำเสียงดุๆใส่ฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ด้วยง่ายทำไมฉันจะต้องมากินอาหารที่ฉันไม่ได้เลือกด้วยวันรุ่งขึ้นฉันไม่รอช้าที่จะโปสเตอร์ที่ฉันวาดทั้งคืนถึง10แผ่นไปแปะรอบๆโรงเรียนเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับฉันมาลงชื่อสนับสนุนไม่เอาเมนูฟักทองอย่างน้อยถ้ามีคนสักครึ่งโรงเรียนไม่เอาเมนูนี้เขาก็น่าจะเลิกทำเมนูนี้เพื่อให้คนยังเลือกเขาเป็นประธานนักเรียนอยู่ในครั้งต่อไปเป้าหมายของฉันคือให้คนมาลงชื่อ251คนจากทั้งโรงเรียนที่มี500คนแต่ก็เป็นวันที่ฉันต้องนั่งรอเกอร์เพราะว่านอกจากเพื่อนๆในห้องของฉันแล้วก็ไม่มีใครมาลงชื่อเพิ่มเลยยิ่งพอฉันได้เดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วจึงได้เข้าใจโปสเตอร์ทั้งหมดของฉันถูกดึงออกไปไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนี่ความหวังของฉันจะไม่เหลือเลยอย่างนั้นหรอฉันจะต้องทนกินสารพัดเมนูฟักทองต่อไปจริงๆอย่างนั้นเหรอพระอาทิตย์เริ่มจะเหนื่อยอ่อนแรงผ่านทำให้แสงแดดเริ่มอ่อนลงในช่วงเย็นเหมือนกับฉันที่เดินอย่างแสนผิดหวังกลับไปยังลานจอดรถเพื่อรอพ่อกับแม่มารับแต่แล้วสายตาของฉันก็ต้องไปสะดุดกับที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งมีฟักทองปลูกอยู่เต็มไปหมดทำไมฉันไม่เคยเห็นที่ตรงนี้มาก่อนนะหรือนี่จะเป็นฟักทองที่เรากินกันอยู่ทุกวันฉันได้แต่เอะใจเรื่องนี้ต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลแน่ๆ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เข้าประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดุถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอามาเล่นมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องขบวนการฟักทองตอนจบได้วันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
7: นายปฏิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมายการดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็ก ควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
8: ายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
11: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทย

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3:00 น.ถึง 4:00 น.โดยประมาณนะครับผมก็เป็นรายการที่นำเสนอบทเพลงรวมถึงสอดแทรกสาระน่ารู้ยามค่ำคืนนี้นะครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการกับทางสวทรนองนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีรายการสวทรนองแต่เราก็มีนะครับแพลตฟอร์มที่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามกันอยู่หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น TikTok ของสวทรนองนะครับผมรวมถึงนะครับYouTubeX Twitter เราก็มีหมดเลยนะดังนั้นท่านผู้ฟังท่านใดเพิ่งทราบนะครับก็สามารถลองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน TikTok นะครับเนาะลองกดเข้าไปดูเลยจะมีสวทรน้องอยู่นะเพื่อที่จะนำเสนอสาระน่ารู้ข่าวสารย่อสรุปสั้นๆว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเรานั่นเองนะครับผมลองกดเข้าไปดูนะครับก่อนที่จะไปฟังบทเพลงเพราะๆยามค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆ นะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับนางสาวทมนวันพรมอินนักเรียนระดับชั้นปวช.2สาขาวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับภาคใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเภทนักเรียนปัจจุบันนำไปใช้ขยายผลดีเด่นระดับภาคของภาคใต้นะครับประจำปี2569นี้ด้วยการประเมิน92คะแนนและก็ได้มาตรฐานเหรียญทองนะครับเกษตรสร้างคนสร้างชาติชีววิถียั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่านะครับแล้วก็ต่อกันอีกนะครับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับภาคใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเภทการดำเนินงานในสถานศึกษาดีเด่นระดับภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2569ด้วยผลการประเมิน97คะแนนโอ้โหเกือบเต็มร้อยเลยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานเหรียญทองเกษตรสร้างคนสร้างชาติชีววิถีที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นน้องๆ นะที่กำลังเรียนจบม.3หรือว่ามัธยมปีที่3แล้วก็มองนะครับอยากเรียนสายอาชีพนะครับอย่าลืมนึกถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับที่สำคัญเนี่ย อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองระนองดีกว่าที่เราไปเรียนต่อที่อื่นแล้วก็ไกลบ้านด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีระดับปวช.เนาะยังไงก็ลองดูแล้วกันว่ามีนอกจากระดับปวช.มีปส.หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่อาจจะแตกแยกออกมานะครับอาจจะไม่อยู่ในเมืองนะแต่ก็เลยมาทางราชกูฏนิดเดียวเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบนะครับวิถีชีวิตเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยก็สามารถมาสมัครมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็ไปสมัครเรียนกันได้เลยนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยอยู่กับเกษตรอยู่กับต้นไม้ป่าไม้นะถือว่าธรรมชาติลงตัวจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อนะครับวันนี้นะครับใครอยากจะฟังเพลงอะไรชื่นชอบศิลปินท่านไหนอย่าลืมโทรศัพท์กริ้งกรามาขอได้เลยนะ0778808883นะครับ

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับทุกท่านเคยสังเกตไหมว่าตอนที่เราไปต่อภาษีรถยนต์เราจะต้องทำพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถควบคู่กันไปด้วยซึ่งทุกท่านอาจจะคิดว่ากระดาษแผ่นเล็กๆนี้มีไว้เพื่ กันตำรวจและไม่ถูกปรับเท่านั้นแต่ทุกท่านลองคิดดูก่อนว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครั้งหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเกิดขึ้นกับท่านทันทีและกระดาษแผ่นเล็กๆใบนี้เนี่ยจะเป็นหลักประกันที่ช่วยท่านในการชำระเงินในการรักษาชีวิตและร่างกายและสุขภาพของท่านได้ลองคิดดูนะครับทุกท่านเบี้ยประกันพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ท่านเสียตังค์เพียงแค่หลักร้อยและรถยนต์เสียตังค์ในหลัก600-700บาทหากมีเหตุเกิดขึ้นพ.ร.บ.เหล่านี้นี่แหละครับจะให้ความคุ้มครองและให้เงินชดเชยเป็นเงินแสนบาทแก่ท่านหากไม่มีพ.ร.บ.นี้จะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเกิดขึ้นกับท่านและทำให้ครอบครัวของท่านอาจจะต้องเป็นหนี้เป็นสินและเสียเสาหลักของบ้านโดยไม่มีเงินช่วยเหลือจากทางรัฐในการคุ้มครองท่านการไม่ทำพ.ร.บ.มีโทษปรับสูงสุดเป็นเงิน 10,000 บาทและยังอาจทำให้ท่านไม่สามารถต่อภาษีได้แต่การทำพ.ร.บ.นั้นไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกับการต่อภาษีท่านอาจทำพ.ร.บ.ไว้ก่อนแล้วมาต่อภาษีในภายหลังก็สามารถทำได้ครับความสำคัญสูงสุดของพ.ร.บ.เน้นคุ้มครองคนไม่ใช่คุ้มครองรถไม่ว่าท่านจะเป็นคนเดินถนนคนขับรถหรือคนที่ใช้ทางเท้าแล้วถูกเฉี่ยวชนพ.ร.บ.คุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและที่สำคัญคือไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นคนถูกหรือคนผิดพ.ร.บ.ก็คุ้มครองท่านเบื้องต้นแล้วครับกฎหมายตัวนี้แบ่งความคุ้มครองเป็น2ขั้นคือ 1. ความคุ้มครองเบื้องต้นหากมีการบาดเจ็บและอุบัติเหตุเกิดขึ้นพ.ร.บ.จะจ่ายทันทีโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดเป็นเงินจำนวน 30,000 บาทและหากมีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพพ.ร.บ.จะจ่ายทันที 35,000 บาทในกรณีที่2เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากมีการพิสูจน์แล้วว่าคุณเป็นฝ่ายถูกพ.ร.บ.จะจ่ายค่าคุ้มครองในการรักษาทันทีเป็นเงินจำนวน 80,000 บาทและหากกรณีเลวร้ายที่สุดถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพพ.ร.บ.จะให้ความคุ้มครองโดยจ่ายเป็นเงินจำนวนสูงสุดถึง 500,000 บาทต่อคนผมอยากจะฝากไว้ว่าอุบัติเหตุไม่ใช่สิ่งที่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไม่ใช่มีไว้เพื่อส่งตำรวจเพื่อป้องกันค่าปรับหรือเพื่อต่อภาษีแต่เป็นความรับผิดชอบที่มีต่อคนที่เรารักต่อตัวเองและคนใช้รถใช้ถนนหากมีปัญหาข้อกฎหมายต้องการปรึกษาสามารถติดต่อมายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายวันนี้มานำเสนอในตอนการทำพ.ร.บ.นะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะต้องควรจะต้องมีเลยนะเพราะว่ามันเป็นการคุ้มครองไม่ใช่แค่คนขี่คนขับเท่านั้นนะครับเป็นคนที่อยู่บนถนนนี่แหละอาจจะเดินอยู่ข้างๆริมถนนหรือว่านั่งรอรถหรือว่าเปิดร้านขายของริมถนนก็แล้วแต่แล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

170ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการและก็ประชาชนดังนั้นนะครับผู้ที่สนใจนะครับท่านผู้ฟังท่านไหนที่กำลังจะหาสถานที่ประกอบอาหารหรือว่าขายอาหารก็ลองไปสมัครได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของworldwide.coj.go.th หรือติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงขอเช่าที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระนองนะครับหรือว่าโทรศัพท์ที่หมายเลข077813000-238ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7กันยายนในวันและก็เวลาราชการนะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่กำลังจะมองหาทำเลที่จะขายอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารกลางวันให้กับเราข้าราชการภายในศูนย์ราชการแล้วก็ประจำที่ศาลจังหวัดระนองก็ลองโทรศัพท์ไปติดต่อหรือว่าไปติดต่อพูดคุยกันได้เลยนะครับไม่แน่นะครับมีคนมากินเยอะๆก็อาจจะได้จองได้ยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อวันนี้เราจะนำเสนอเพลงลูกทุ่งนะครับเนาะแต่เป็นลูกทุ่งยุคใหม่ๆละกันนะก็คือเป็นเพลงประมาณนี้ที่เปิดไปละกันเนาะชื่นชอบศิลปินท่านไหนก็อย่าลืมโทรศัพท์กลิ้งกลางมาขอได้เลยนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะนะครับวันนี้เราจะนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งนั่นเองนะเพื่อเปลี่ยนแนวมั่งเนาะเผื่อ FC หรือว่าแฟนเพลงที่อยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกๆแบบนี้โอ้โหไม่เปิดเพลงลูกทุ่งเลยนะนานๆก็จัดให้ซะเลยนะเพลงลูกทุ่งรู้สึกว่าจะเป็นลูกทุ่งแบบสมัยใหม่ๆกลางๆแล้วกันเนาะลูกทุ่งก็มีหลายยุคหลายสมัยมากๆเลยแล้วก็มีศิลปินที่ผลิตผลงานเพลงมีคุณภาพเยอะแยะมากๆเลยนะถือว่าเป็นแนวเพลงหนึ่งที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนานเลยนะเพลงลูกทุ่งถึงแม้ว่าสมัยใหม่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนสไตล์แล้วก็ปรับเปลี่ยนจังหวะดนตรีรวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเนาะก็เป็นไปตามยุคสมัยละกันเนาะยังไงก็ถือว่าเป็นอาชีพละกันนะยังไงก็มองให้มันเป็นศิลปะมองให้มันเป็นความบันเทิงเนาะอย่ามองเป็นอย่างอื่นละกันนะทุกอาชีพก็ต้องทำมาหากินนะครับโดยสุจริตละกันอย่าไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอะไรประมาณนี้เนาะเช่นเดียวกันกับนะครับโอ้โหนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้2ถึง3วันมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับทหารอเมริกันนั่นเองนะครับมาเรือเลยนะครับที่นี่นะครับยกพลขึ้นบกที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีจำนวนกว่า 5,000 นายเลยนะครับทางนี้ก็เพื่อเป็นการเพื่อจะรีแลกนะครับให้กับกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมาประมาณวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้นะครับบรรยากาศภายในนะครับเมืองพัทยาก็คึกคักแน่นอนนะปกติพัทยาก็คึกคักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยก็ว่าได้มีแหล่งบันเทิงมีสถานที่ท่องเที่ยวโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใครที่เคยไปก็จะเห็นโอ้โหฝรั่งมังค่าเยอะมากๆเลยนะเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนว่าคนไทยเป็นคนต่างประเทศเลยนะเนื่องจากว่าร้านอาหารก็ดีเมนูต่างๆก็ดีเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษต่างประเทศหมดเลยนะเราเดินเข้าไปในคนไทยเนี่ยบางย่านเฉยนะก็คือแบบเหมือนคนต่างประเทศเข้าไปเลยเพราะว่ามีแต่ฝรั่งนะครับเนาะแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้นะครับกับถึงวันที่6เลยคึกคักอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามีพี่ๆทหารมาพักผ่อนออกเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะครับแน่นอนนะครับทำให้เมืองพัทยากลับมาคึกคักแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็บาร์เบียร์นะครับเร่งต้อนรับหวังรับอานิสงส์จากกำลังซื้อในช่วงระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นะครับโอ้โหตั้ง 5,000 คนนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ขนาดไหนละกันแต่ที่แน่ๆนะครับเนาะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับที่ในหน้าข่าวในช่วงนี้ละกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นรายละเอียดหรือว่าภาพต่างๆก็ลองไปดูได้ตามเพจต่างๆลงภาพเยอะแยะมากมายเลยนะก็มีนะครับมีทหารตัวใหญ่ๆเดินมากับแล้วก็มีสาวๆคนไทยก็เดินไปกอดแขนกอดขานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพของเขาละกันเนาะเราไม่ก้าวก่ายกันยังไงขอให้มีความสุขแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งทั้งทหารสหรัฐแล้วก็คนพัทยากันนะครับ และนี้คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่รับชมอยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์วันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
8: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองแห่งเกาหลีใต้กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าค ควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่22ค่ะและปีนั้นคือปี2500นะคะขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยที่ใช้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์และเพลงนี้ยังไม่มีชื่อนะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ก็ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลค่ะต่อมาในปี2506สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายในชื่อเวนในปี2506นะคะและหลังจากนั้นมาถึงปี2516บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระราชทานทำนองนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งค่ะให้ชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้อง

0: เพลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องร่วมกันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะเกิดขึ้นในปี2500นะคะท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องในปี2516ชั่วโมงแรกของเพื่อนฝันวันนี้ดิฉันจะขอนำนักร้องหญิงที่อยู่ในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ที่ได้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเอาไว้นานแล้วสมัยที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนะคะมาฟังแล้วก็ฟังเพลงของท่านด้วยเริ่มด้วยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ค่ะ
1: สมัยนั้นก็กำลังหมอมาใช่ไหมฮะครูแก้วนี่ก็คงจะนึกขึ้นได้คือก่อนที่จะแต่งเพลงเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจะต้องได้ชื่อเพลงกันก่อนแล้วถึงจะหาเนื้อเพลงว่าเป็นในแนวไหนนะฮะนี่ก็พอเดือนหงายทีไรพวกเราจะกลัวกันทุกคนเราเดือนหงายแล้วคือหมายความว่าลูกระเบิดจะมาแน่ๆแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครูแก้วก็ลำพึงไปมองไปมองมาเฮ้ยเดือนหงายอีกแล้วเราก็กำลังจะไปที่สถานีวิทยุที่สารแดงกันพอดีก็บอกว่าเดือนหงายแล้วใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวหวอมาครูแก้วก็บอกว่าเอองั้นเราเอาเพลงฉันไม่ชอบเดือนหงายดีไหมแล้วก็เฮกันไปเลยเสร็จแล้วครูแก้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่งที่สารแดงนั่นนะคะแต่งแล้วก็รู้สึกจะใช้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ได้เพราะเราก็
2: แต่งเนื้อออกมาก่อน
1: ถ้าแต่งเนื้อก่อนค่ะแล้วสมัยนั้นนะคะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ๆจริงๆนะคะแล้วที่เราจะได้ร้องกันเนี่ยเดี๋ยวมากจะต่อกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรับแล้วก็ร้องกันออกอากาศเลย

0: นั่นก็คือเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายและหยาดน้ำค้างผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณสุภาพรัศมีทัศน์เป็นผู้ขับร้องนะคะคราวนี้จะเป็นคุณชวีโชควิทย์บ้างค่ะดิฉันสัมภาษณ์คุณชวีไว้เมื่อปี2528
1: เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าแม้สำคัญที่สุดนะคะแล้วเป็นเพลงที่ร้องคู่กับสุนทรภรณ์ก็สมัยนั้นนะคะถนนราชดำเนินเหล่านี้ค่ะไม่มีถนนไหนที่งามหรูเหมือนถนนนี้เลยนะคะตึกรามที่สร้างขึ้นมาก็แบบสมัยใหม่โมเดิร์นมากนะคะโมเดิร์นปนคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นตอนนั้นเขากำลังนิยมกันมากแล้วถนนราชดำเนินนี่ก็สองข้างนี่เต็มไปด้วยตึกรามที่สวยมากเชียวแล้วก็มองทัศนียภาพดูจากถนนราชดำเนินมาถึงสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีตลาดนัดนะคะแล้วก็ถึงวัดพระแก้วถึงยอดมนดกเนี่ยนะคะมันจะสวยงามมากเหลือเกินคุณแก้วก็เกิดจินตนาการว่าแหมถนนเนี้ยสวยอย่างไม่มีใครเทียบถ้าได้มีหนุ่มสาวสักคู่ไปเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วจะเป็นยังไงเมื่อชมวิวของถนนนี้นะคะและภาพสองข้างทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ลอยกลองขึ้นมาเป็นเพลงกรุงเทพราตรีนะฮะคือหมายความว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย

0: พลงกรุงเทพราตรีเมื่อฝนโปรยและรวงทิพย์เป็นเพลงที่คุณชวลีขับร้องคู่กับสุนทรภรณ์และทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่คุณชวลีเล่าให้ฟังจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสุปณีพุกสมบุญเช่นเดียวกัน
1: ชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนี่ก็คือนาเวศสุนทรจมรนักแต่งเพลงในวงเล่นเป่าทรัมเป็ตด้วยก็เป็นคนตั้งชื่อให้เพราะตอนเราอายุ17น่ะเราช่างพูดแกก็เลยตั้งชื่อว่าโอ้ยนี่มันลูกไก่อ้อนแม่นี่แล้วตั้งชื่อเป็นว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็เลยเรียกลูกเจี๊ยบกันแต่แรกเรียกลูกเจี๊ยบแล้วถลังก็ตัดลูกเจี๊ยบไปเป็นเจี๊ยบเลยก็เลยเจี๊ยบตลอดนักร้องที่เป็นร้องเพลงสนุกเนี่ยออกไปยืนร้องแล้วยืนร้องเฉยๆพอร้องเสร็จแล้วเดินเข้าเวทีไปไม่มีชีวิตว่าต้องทำท่าทำทางด้วยเนื้อเป็นยังไงเราจะต้องออกแสดงท่าทางยังไงเราต้องออกไปหมดเลยทุกเพลงที่เราร้องที่เป็นเพลงสนุก

0: ี้จะเมาหมด
1: จบไปแล้วค่ะเพลงที่คุณสุปนีภูกสมบุญขับร้องก็คือปรึกษารักขับร้องกับคุณชวีช่วงวิทย์ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเซงลีฮอคุณสุปนีกับคุณวินัยขับร้องค่ะและที่เพิ่งจบก็คือรักแม่เอ้ยคุณสุปนีขับร้องคนเดียวสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจันทนาโอบยวาท
2: ตอนนั้นพี่เข้าไปที่พี่เจี๊ยบออกแล้วพี่เจี๊ยบคลอดลูกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือพี่มันธนาพี่แล้วก็เป็นสีพี่ชวลีก็ไม่มีแล้วแค่นั้นเองผู้หญิงนะคะเพราะพี่รุจีก็ออกหมดแล้วพี่สุภาพและสุนิทัศน์ก็ไม่มีแล้วผู้ชายก็จะมีวินัยตอนนั้นยังมี

0: คุณมนัสแล้วมีพี่เลิศคนที่จะต่อเพลงให้คือคุณน้าสิริยงยุทธพอเพลงออกมาทีไรนั่นหลีก็แป้งแป้งเบโนไปเลยไม่เคยที่จะว่าวิ่งรำคาญไม่ไหลจะร้องได้สักทีแล้วเลยไม่เคยเลยค่ะก็ยังชมบอกไอ้จันเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครนะเสียงมันน่ารักดีนั่นหลีเคยบอก
1: เพลงแรกที่จันคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโคมสวรรค์พอต่อมาก็จะกลิ่นดอกไม้แล้วก็หนูเล็กเพลงสอนเด็กเล็กๆที่จะให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนนั้นเพลงนี้ดังทั่วทุกโรงเรียนค่ะ

0: ลงที่คุณจันทนาขับร้องจบไปนั้นก็คือเพลงกลิ่นดอกไม้ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งโคมสวรรค์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และหนูเล็กผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเช่นเดียวกันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะท่านผู้ฟังค่ะนักร้องทั้งหมดคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุปนีพุกสมบุญและคุณจันทนาโอบายวาทก็ถึงแก่กรรมไปกันหมดแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ยังคงร้องเพลงให้เราฟังอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังคุณรวงทองก่อนค่ะดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณรวงทองเมื่อปี2528นะคะ
1: ครูคุณชูอุ่มปัญจพันธ์นี่ฮะต้องกราบไหว้อยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนแรกที่แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็พยายามปลอบใจทุกครั้งที่ว่าจะเสียกำลังใจจะไม่ยอมมาฝึกหัดเพราะว่าใช้เวลาฝึกหัดนานมากจนเกือบจะเอ๊ะว่าเรานี่จะได้ร้องไหมฮะแล้วก็ท่านก็เป็นกำลังใจให้รวงทองนี่ฮะร้องเพลงรักบางใบเนี่ยเพราะว่ามีประวัติมาฮะก็วันหนึ่งก็ไปร้องเพลงให้พี่ชอุ่มฟังที่ชายหาดบางแสนฮะสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่บางแสนรวงทองก็ไปในฐานะผู้ติดตามวงไม่มีการร้องก็นั่งร้องเพลงเล่นกันอยู่ที่หาดทรายฮะก็ร้องเพลงเงาอโศกนี่พอร้องจบเนี่ยพี่อุ่มก็บอกว่าเสียงหนูเนี่ยเป็นเสียงไทยนะแล้วเสียงเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องเพลงไทยออกทำนองไทยๆว่าท่านกลับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องรักบางใบก็บอกเสียงหนูเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ท่านหัวหน้าเอื้อก็ตกลงให้ร้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้เพลงรักบางใบเพลงแรก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
8: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ และสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
9: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนโววีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงฟังเพลงเตรียมพร้อมผลงานของพรานบุญและครูนาถถาวรบุตรนะคะคุณยุพินประทีประเสนขับร้องค่ะ

คุณยุพินปฐิประเสนกับเพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพรานบูนและครูนาถถาวรบุตรต่อด้วยไตรรงค์ที่ยอดเสาโดยคุณภาหวังในธรรมเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีนพจิตร วาทการคุณภาวังในธรรมขับร้องฟังนักร้องหญิงท่านหนึ่งคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ไว้หลายเพลงเหมือนกันคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะศาสนาประทับใจม่านประเพณีและรักในรอยวิปโยค2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงเมื่อปี2496

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณประเทืองบุญญประพันธ์ซึ่งคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องจบไปแล้วนะคะมาถึงครูสไลไกรเลิศบ้างค่ะผลงานของครูสไลก็มีนักร้องหลายท่านเลยนะคะคืนนี้เราฟังคุณนันทาปิตะนิลพลินเพลงแรกคือคุณเจ้าขาต่อด้วยใจหายและเพลงที่3เมินสวาทเพลงนี้ครูสไลไกรเลิศและสเกศสิริร่วมกันแต่งทั้ง3เพลงนี้คุณนันทาปิตะนิลพลินขับร้อง

นั่นคือผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะและผู้ขับร้องคือคุณนันทาปิตะนีละพลินสำหรับครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติซึ่งได้สร้างผลงานเอาไว้มากและก็นักร้องหลากหลายที่ได้ขับร้องเพลงที่ครูสง่าแต่งคืนนี้เราฟังจากคุณปรีชาบุญยเกียรตินะคะเพลงแรกสุริยันจันทราคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องวิวาพระสมุทรโดยครูสง่าอารัมภีเป็นผู้ใส่ทำนองต่อด้วยล่องเจ้าพระยาคืนเพ็ญและเมียแก้วทั้งหมดนี้คุณปรีชาบุญยเกียรติขับร้องและเป็นผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูเพลงอีกสองท่านที่มักจะแต่งเพลงคู่กันเสมอคือครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงแรกสาวมา

หาชัยเพลงที่สองแสนแสบที่แสบแสนและเพลงที่สามรักร่วมใจเพลงนี้คุณรวงทองขับร้องกับคุณชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติสามเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะ

คืนนี้เราฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงหลากหลายพร้อมทั้งนักร้องที่เลือกมาให้ฟังมาถึงคุณจงรักจันทร์คณานี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมีนักร้องที่ร้องเพลงของคุณจงรักหลายท่านที่ฉันเลือกคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาในคืนนี้ค่ะเพลงไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทร์คณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของมานพชื่อสุภะเป็นลูกของโตทยพรามคำว่ามานพนั้นก็หมายถึงคนที่อยู่ในวรรณพรามที่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาความรู้มนต์ต่างๆของพวกพรามเขาก็จะเรียกว่ามานพมานพคนนี้ชื่อสุภะคุณพ่อสอนมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าเราต้องประหยัดนะลูกเราต้องเขียมเราต้องตระหนี่เราอย่าไปให้คนนั้นให้คนนี้เวลาจะใช้อะไรต้องเหมือนกับใช้ยาหยอดตาทีละหยดละหยดเขาก็มีความเข้าใจข้อนี้มาตลอดจึงทำให้ไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสุภาพมานพนี่ไม่เอาจนกระทั่งมีวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ด้วยการแนะนำของเพื่อนที่เป็นคฤหบดีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตอนแรกก็เคืองด้วยนะโกรธไม่พอใจในความที่พระพุทธเจ้ามาตรัสเรียกคำสอนที่เขานับถือกันมาว่าเหมือนแถวคนตาบอดต่อกันมานี่ไม่พอใจเลยแต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้แจงไล่เรียงแจกแจงทีละข้อทีละประเด็นว่าคำพูดของเขานั้นตรงไหนมันขัดกันตรงไหนมันไม่สอดรับกันแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ให้ฟังในวันนี้สุภาสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นการถามคำถามปรารภธรรมะ5ประการจะมีพระสูตรที่ประกอบเพิ่มเติมที่มาในมัชฌิมานิกายเหมือนกันเรื่องของสุภามานพแต่เป็นการถามคำถาม14ประการเรื่องของกรรมว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตได้อย่างไรขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยสุภามานพสุภาสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่709มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพโตทยบุตรอาศัยอยู่ในนิเวศของคฤหบดีผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุภมานพโตทยบุตรได้กล่าวกับคฤหบดีที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศของเขาอย่างนี้ว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระนครสาวัตถีนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเลยวันนี้เราจะพึงเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไหนหนอพระบดีนั้นได้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านสุภะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุภะมานพโตตยบุตรรับคำกราบดีนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฤหัสเท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์บรรพชิตไม่เป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามโนในเรื่องนี้เราแยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวเราพรรณนาการประพฤติผิดของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตมโนจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตประพฤติผิดแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดมโนเราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบตอนฐานะของคฤหัสถ์และบรรพชิตสุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากย่อมมีผลมากส่วนฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยก็ย่อมมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมโนแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวมโนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีจิตมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีจิตมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติมีผลน้อยก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่มโนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือฐานะแห่งการงานได้แก่การไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์คือเรื่องราวอย่างมากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มาก มีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการไถนั่นแลเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากอันหนึ่งฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการค้าขายที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากนั่นคือการค้าขายอีกนั่นแลที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากมานพเปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรมที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีความเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะคือกสิกรรมนั่นแลที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันส่วนฐานะคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแลที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากตอนบัญญัติธรรมะ5ประการสุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลมานพพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมะ5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีในกุศลเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่หนักใจขอโอกาสขอท่านจงกล่าวธรรม5ประการนั้นในบริษัทนี้เถิดท่านพระโคดมณที่ที่พระองค์หรือท่านผู้เป็นดั่งพระองค์ประทับนั่งอยู่ข้าพเจ้าไม่มีความหนักใจเลยถ้าอย่างนั้นขอเชิญท่านมานพกล่าวเถิดสุภามานพจึงได้อธิบายดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมข้อที่หนึ่งคือสัจจะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติธรรมข้อที่สองคือตบะข้อที่สามคือปรมาจันข้อที่สี่คือการเรียนมนข้อที่ห้าคือการบริจาคทั้งหมดนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลปรามทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมห้าประการนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมานพก็พราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์คนหนึ่งเป็นผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือก ข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมานพก็แม้อาจารย์คนหนึ่งแม้อาจารย์ขออาจารย์คนหนึ่งตลอด7ชั่วอาจารย์ของพวกพราหมณ์เป็นผู้ใดใครก็ตามเราอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็หาไม่ได้เลยท่านพระกรมมานพก็แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัตถกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารตวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีพักคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์พรามทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้หรือว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือเพราะนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมานพได้ทราบเป็นดังนี้ว่าพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์แม้คนหนึ่งไม่มีอาจารย์แม้คนหนึ่งแม้ปาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอด7ชั่วอายุของพวกพราหมณ์นี้ไม่มีแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์มีฤาษีอัตถกะเป็นต้นที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้มานพเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อไปแม้คนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนหลังก็ไม่เห็นฉันใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉันนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตตยบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบด้วยแถวคนตาบอดเธอก็โกรธขัดใจเมื่อจดาติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าท่านพระโคดมจักถึงความลามกเสียแล้วได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันได้กล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้นั่นแหละก็สมณพราหมณ์เหล่าไหนนี้ย่อมปฏิบัติญาณวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นภาษิตน่าหัวเราะทีเดียวหรือย่อมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างเปล่าทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างทีเดียวหรือย่อมถึงความเปล่าทีเดียวหรือถ้าเช่นนั้นมนุษย์จักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันพิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างไรข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพก็พราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนด รู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมพราหมณ์โปคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันย่อมกำหนดรู้ใจของนางปุณณิกาทาสีของตนด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็ที่ไหนจะกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนเล่ามาโนเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวไม่เห็นรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เสมอและไม่เสมอมูดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีรูปดำไม่มีรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวไม่มีรูปเหลืองไม่มีคนเห็นรูปเหลืองไม่มีรูปแดงไม่มีคนเห็นรูปแดงไม่มีรูปชมพูไม่มีคนเห็นรูปสีชมพูไม่มีรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีคนเห็นรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีหมู่ดาวไม่มีคนเห็นหมู่ดาวไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบหรือมานพท่านพระโคดมไม่ใช่เช่นนั้นรูปดำรูปขาวมีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็มีคนเห็นรูปเขียวรูปแดงรูปสีชมพูก็มีรูปที่เสมอและไม่เสมอก็มีคนเห็นรูปทั้งที่เสมอและไม่เสมอก็มีหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีคนเห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่มีผู้ที่กล่าวดังนี้ไม่ชื่อว่ากล่าวโดยชอบเลยท่านพระโคดมมานพพราหมณ์โปคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุเขาจักรู้จักเห็นจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้อย่างนั้นหรือข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระมหาสารชาวโกศลคือจังกีพราหมณ์ตารุกขพราหมณ์โปคระสาติพราหมณ์ชานุโสนีพราหมณ์หรือโตระยะพราหมณ์บิดาของท่านมีวาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นกล่าวตามสมบัติหรือไม่ตามสมบัติเป็นอย่างไรตามสมบัติท่านพระโคดมก็วาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นพิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระโคดมก็วาจาดีที่พราหมณ์สารเหล่านั้นรู้แล้วจึงกล่าวหรือไม่รู้แล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องรู้แล้วจึงกล่าวก็วาจาดีอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่พราหมณ์สารเหล่านั้นกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมดูก่อนมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พราหมณ์โปคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติก็ต้องกล่าวตามสมมุติท่านพระโคดมเป็นวาจาที่รู้แล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็ ็เป็นวาจาที่ไม่รู้ท่านพระกดมก็เป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระกดมถ้าอย่างนั้นวาจาที่กล่าวแล้วนั้นประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ต้องเป็นวาจาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระกดมมโนนิวรณ์5ประการนี้แหละมีอยู่5ประการอย่างไรคือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์5ประการเหล่านี้แหละมนบพระมโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันถูกนิวรณ์5ประการนี้ร้อยรัดไว้แล้วปกคลุมไว้แล้วห่อหุ้มไว้แล้วเขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษนั้นควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพกามคุณ5ประการนี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนใจให้รักชักให้ใคร่ให้เกิดความกำหนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายทั้งหลายนั้นเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลมีอยู่มานพโอครสาติโอปมัญญโกฏผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วด้วยกามคุณ5ประการนี้ถูกกามคุณ5ประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เขาจักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะนั้นวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจึงติดไฟขึ้นและพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อไฟอย่างไหนหนอมีเปลวมีสีและมีแสงท่านพระโคดมถ้าการติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อเป็นฐานะที่มีได้แล้วไฟนั้นก็จะพึงมีเปลวมีสีและมีแสงมโนข้อที่บุคคลจะพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เว้นจากผู้มีฤทธิ์มโนเปรียบเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวว่าปีติอันอาศัยเบญจกามคุณนั้นก็เปรียบฉะนั้นเปรียบเหมือนไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นขาดจากกามเว้นขาดจากอกุศลก็ฉะนั้นก็ปีติที่เว้นจากกามจากอกุศลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกปีตินี้แลเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนอีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในให้เป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนในธรรมะห้าประการที่พวกปรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลปรามทั้งหลายบัญญัติทำข้อไหนเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลที่มีผลมากกว่าท่านพระโคดมปรามทั้งหลายบัญญัติเรื่องจาคะเป็นธรรมะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าปรามทั้งหลายบัญญัติอย่างนี้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในการบริจาคทานนั้นจะพึงมีมหายันเกิดขึ้นเฉพาะแก่พราหมณ์คนหนึ่งพระนั้นพราหมณ์สองคนมาด้วยหวังว่าจะเสวยมหายันของพราหมณ์ชื่อนี้ก็พราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราเท่านั้นพึงได้อาสนะที่เลิศได้น้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์อื่นไม่พึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเลยแต่ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือพราหมณ์คนอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์ผู้ที่คิดนั้นไม่ได้พราหมณ์นั้นก็จะโกรธน้อยใจว่าพราหมณ์เหล่าอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเราไม่ได้มานพก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมนี้ท่านพระโคดมในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านั้นอันพราหมณ์ผู้นี้ทำให้โกรธให้น้อยใจดังนี้หาไม่ได้ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์เท่านั้นโดยแท้มานพเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายสิท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานนั้นเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายนั่นแหละมานพธรรม5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลท่านพิจารณาเห็นมีมากที่ไหนท่านพระโคดมธรรม5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปได้และเพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีอธิกรณ์มากมีกิจการงานมากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้มีความเพียรจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มากด้วยการสาธยายจะเป็นผู้มากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปก็ไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจการงานน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์ มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปได้ท่านพระโคดมทำห้าประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์มานพธรรมะห้าประการเหล่านี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเธอย่อมรู้ว่าเราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนก็ทำห้าประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตตยบุตรได้กราบทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสายของพรหมมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในบ้านนรกรคามใกล้จากที่นี้บ้านนรกรคามไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ที่นี้ไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมบ้านนรกรคามใกล้ที่นี้ไม่ไกลจากที่นี้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนี้แลออกจากหมู่บ้านไปในขณะนั้นจึงถูกถามถึงหนทางไปหมู่บ้านนรกรคามจะพึงชักช้าหรือตกประมาทอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมเพราะว่าบุรุษนั้นทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามรู้จักหนทางของบ้านนรกรคามอย่างดีมานพบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนั้นถูกถามถึงทางของบ้านนรกรคามไม่พึงชักช้าหรือตกประมาแลตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกก็ไม่ชักช้าหรือตกประมาเช่นเดียวกันมานพเราย่อมรู้จักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกหนึ่งผู้ปฏิบัติด้วยประการใดจึงเข้าถึงพรหมโลกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมานพแต่เช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภามานพโตตยบุตรทูลรับ สนองพระผู้มีพระภาคแล้วตอนทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพก็ทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามระยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดที่เป็นกามาพจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใดเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดเป็นกามาพจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาพจรนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมมานพอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในย่านี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็เมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทัยบุตรได้กราบทูลเป็นว่าข้าแต่พระกรมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระกรมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะด้วยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอท่านพระโกรมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระโกรมผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลลาไปณบัดนี้ข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคอยู่ในตรัสว่ามานพท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดกระนั้นแลสุภะมานพโตทยบุตรเพลิดเพลินในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกออกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับไปก็สมัยนั้นชานุโสนีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีโดยรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดตั้งแต่ยังหัววันได้เห็นสุภมานพโตทยบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงได้ถามสุภมานพโตทยบุตรว่าท่านพระตวชะท่านไปไหนมาแต่วันสุภมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณโคดมที่นี่เองชานุโสนีพราหมณ์จึงได้ถามว่าก็ท่านสุภมานพจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านสุภมานพพระรัตวาชะเห็นจะเป็นบัณฑิตรู้พระปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านพระสมณโคดมสุภมานพจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดพึงรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมแม้ผู้นั้นก็จะพึงเป็นเช่นกับสมณโคดมนั่นเองชานุโสนีพราหมณ์กล่าวว่าเพิ่งได้ฟังท่านพระรัตวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างนี้สุภมานพท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะสรรเสริญพระสมณโคดมก็ท่านพระโคดมอันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้วสรรเสริญแล้วประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งธรรมะ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นบริการแห่งจิตเพื่อการอบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุภมานพโตทยบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสนีพราหมณ์จึงลงจากรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดแล้วห่มผ้าชเวงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานว่าเป็นลาภของพระเจ้าประเสนทุโกศลพระเจ้าประเสนทุโกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในแว่นแคว้นของพระองค์ดังนี้แหละสุภาสูตรจบจุลกรรมวิปังคสูตรการจำแนกแจกแจงกรรมสูตรเล็กมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีก็สมัยนั้นแลสุภมานพโตทยบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ

0: ทักทายปราศัยให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งสุภามานพโตทยบุตรเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นบ้างมีอายุยืนบ้างมีโรคมากมีโรคน้อยบ้างมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามบ้างมีศักดาน้อยมีศักดามากบ้างมีโภคะน้อยมีโภคะมากบ้างเกิดในสกุลต่ำหรือเกิดในสกุลสูงบ้างเป็นคนไร้ปัญญาหรือมีปัญญาบ้างข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตได้มานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือการละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาญาและสาตราได้มีความละอายถึงความเมตตากรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่มนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสาตรามนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความน่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึงเครียดให้ปรากฏมนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้คือความมีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของคนอื่นมนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากนี้คือการให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเรื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์มนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีตระกูลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่คนกราบไหว้ลุกรับคนที่คนลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาคนที่ควรเคารพนับถือบูชามนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากนั่นคือการเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามคำถามดังนั้นมนบด้วยประการชนีแลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่ออายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อย ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีผิวพรรณสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุภามานพโตไรยบุตรได้กราบทูลว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุลกัมมวิภังคสูตรจบ
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสุภาสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายและบางส่วนของจุลกัมมวิภังคสูตรทั้งสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สุภามานพไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเป็นลำดับที่มานพคนนี้ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
6: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน สำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลจรัสพรหมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 นค่ะ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะรายการข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569วันนี้แรม6ค่ําเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกันนะคะกับดิฉันชนันแก้วกล่ําค่ะอีกสักครู่นึงนะคะคุณชัยศิลป์คนคล่องค่ะก็จะเข้ามาร่วมนําเสนอข่าวกันแจ้งว่านะคะมีรู้สึกว่าแถวๆถนนวิภาวดีรังสิตประมาณช่วงดอนเมืองถึงหลักสี่ไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าบอกว่ารถการจราจรเนี่ยติดขัดตั้งแต่เมื่อช่วง5:30 นโดยประมาณนะคะแล้วก็การจราจรค่อนข้างติดขัดนะสำหรับเช้านี้เดี๋ยวคุณชัยศิลป์คนคล่องจะตามเข้ามาอีกสักครู่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวข่าวสารนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของการพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยเพราะว่าฝนค่อนข้างเริ่มมาเยอะกันเกิดขึ้นแล้วก็ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทางด้านของภาคตะวันออกทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศกันว่าให้ดูในเรื่องของน้ำป่าเนี่ยอาจจะไหลหลากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศเช้านี้3กันยายน2569อัปเดตเมื่อช่วงเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำกันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของทางประเทศจีนนะคะสำหรับวันนี้3กันยายนและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็น depression และขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะในระยะนี้โดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปยังในส่วนที่มีการแจ้งเตือนเอาไว้นะสำหรับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็ขอให้เช็คทางด้านของสภาพอากาศเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในระยะนี้ค่ะมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.กันค่ะซึ่งได้มีการออกมาแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันของทางประเทศไทยก็ถือว่าส่งผลให้แม่น้ำโขงตอนนี้มีน้ำนมที่เพิ่มขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569โดยทางด้านของนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคาดการณ์การขัดตั้งแต่วันนี้3กันยายนไปจนถึง7กันยายน2569ซึ่งประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2ถึง4เมตรด้วยกันค่ะก็มีแนวโน้มความเสี่ยงระดับที่ของแม่น้ำโขงเนี่ยอาจจะต้องสูงกว่าระดับวิกฤตหรือว่าหากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยรัตนวาปีบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬ บุ้งค้าและเมืองบึงโขงหลงค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมนั้นจะเป็นบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมนะคะแล้วก็พระธาตุพนมส่วนที่จังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารดอนตาลค่ะรวมถึงริมน้ำบางสาขาในประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ในได้อย่างสะดวกในระยะนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่คือการสำหรับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ออกมาแจ้งเตือนให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันในเบื้องต้นนะคะ6:14 นนะเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทางด้านของนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ถือว่ามีภาพประวัติศาสตร์รวมกันนะครับภาพประวัติศาสตร์นี้ก็คือทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลและท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์ร่วมขับร้องและเล่นดนตรีร่วมกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วก็ภริยาที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้อีกหนึ่งภารกิจที่หลายคนรอคอย10:30 นวันนี้โดยประมาณท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬานักตบสาวไทยนะแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์เพราะว่าคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสหรัฐอเมริกาในปี2028นะเดี๋ยววันนี้ท่านบอกว่าพร้อมที่จะกดปุ่มโอนเงินรางวัลแล้วนะคะสวัสดีพี่น้อยด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยนะคะขออภัยมารายงานตัวช้าไปนิดหนึ่งนะคะ6:16พูดถึงนักกีฬาก็โอ้โหหลายท่านดีใจมากเลยนะเหมือนเราไปเล่นในสนามเลย
0: คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยลุ้นแล้วก็เหมือนจะเรียกว่าจะไปช่วยนักกีฬาเนี่ยสาวตบลูกหนังลูกยางไทยเนี่ยไปด้วยกันหลายคนเนี่ยบอกว่าแม่ไปรอเชียร์อยู่หน้าเน็ตแล้วนะไปช่วยที่จะเสิร์ฟ
1: ใช่นะคะซึ่งนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับแล้วก็จะมีการมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาครูผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาด้วยที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะท่านนายกเองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนะคะคือตอนที่เขานะคะลูกสุดท้ายใช่ไหมพอได้รู้ว่าชนะเนี่ยโอ้โหคือเสียงไทยแลนด์เนี่ยคือก้องมาเลย
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จปีนี้ปี2026ใช่ไหม
0: ค่ะอีก2ปี
1: นะคะซึ่งท่านนายกก็เดี๋ยววันนี้จะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม
0: ์คือเข้าตรงนักกีฬาเลยนะไม่ได้ผ่านอะไรเลย
1: เข้าบัญชีเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยนะคะเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งๆขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คือเราจะเคยถ้าเป็นเราก็จะบรรยากาศแบบนี้เราจะลุ้นตอนแบบ อะไรนะปันผลสหกรณ์เข้าบัญชีบึ้ง1321บึ้งเราก็โอ้โหโทรศัพท์แต่ละคนอันนี้ก็จะประมาณนั้นนะ
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เห็นว่าสัก10:30โดยประมาณแล้วก็จะมีเพจของทางกรมประชาสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็น NBT Connect NBT 2SD รวมถึงเพจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดทางด้านของบรรยากาศให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็รับชมกันเนาะติดตามการสัก10:30โดยประมาณค่ะ
1: เบื้องต้นนะคะคร่าวๆเห็นบอกว่าทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและภาคเอกชนก็ร่วมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาลูกตบ ลูกนักตบลูกยางสาวไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026คือได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกนะคะนักกีฬาเนี่ย14คนก็เงินรางวัลต่อคนประมาณ 600,000 บาทนะคะผู้ฝึกสอนอีก 840,000 บาทสมาคมกีฬาอีก 2,520,000 บาทภาคเอกชนที่สมทบเพิ่มด้วย5ล้านประมาณนี้ก็นะเยอะทีเดียวนะคะก็ถือว่าโอ้โหแบบดีใจแหละดีใจช่วงนี้ไทยแลนด์เราเนี่ยชื่อเสียงโอ้โหแบบมาติดๆตั้งแต่น้องเนเน่เลยนะ
0: คืออเมริกาหลายด้านก็คือทำให
1: ้ชาว
0: ชาวต่างชาติได้รับทราบนะว่าคือคนไทยเนี่ยอย่างที่มีคำกล่าวไว้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: ใช่อัน
0: นี้คือเรื่องจริง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวติดตามภาพบรรยากาศกัน
1: ใช่วันนี้ก็รวมๆแล้วประมาณสัก11ล้านกว่าเกือบ12ล้านนะคะเมื่อคุณผู้ชม
0: ไปดูเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะที่จังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่าหลายท่านก็ติดตามในประเด็นเหตุเขาบอกว่าเป็นเหตุการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านลงพื้นที่ไปดูไปติดตามแล้วก็ไปดูเหตุไประงับเหตุกัน
1: เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเหตุนักเรียนชายด้วยนะ
0: ค่ะคือล่าสุดทางท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ออกมาแถลงความคืบหน้านะคะการใช้เหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยภายในโรงเรียนโรงเรียนคือวชิระประการวิทยาคมที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยทางของนายตติยะพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านแถลงความคืบหน้าเหตุการใช้อาวุธปืนนะคะภายในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยในส่วนของการแถลงการเนี่ยท่านบอกว่าเวลาสักประมาณ 14:05 นโดยประมาณ
1: ค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานนะคะว่ามีเหตุนักเรียนชายคนหนึ่งเนี่ยนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณของโรงเรียนวชิระประการวิทยาคมแล้วก็ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือยิงขึ้นฟ้าหลายนัดนะคะขณะที่โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อวานนี้จากเหตุเมื่อวานนี้คือเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคือเรียกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วแหละก็คือไม่มีนักเรียนไม่มีครูไม่มีบุคลากรหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกำชับนะคะว่าให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็เร่งด่วนโดยให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี
1: ้
0: ก็คือ1เรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอันดับแรก2ก็คือประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธปืนและดำเนินการตามกฎหมาย3ดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ4ค่ะดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์5ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดเหตุโรงเรียนตอนนี้นะคะได้รวบรวมและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ประกอบในการตรวจสอบแล้วหากมีความคืบหน้าทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วและที่สำคัญนะคะเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่ชื่อภาพและข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากเป็นเยาวชนค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้กระทบต่อเด็กครอบครัวและกระบวนการสอบสวนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ยืนยันนะคะว่าความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดและจะติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะมีการสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศค่ะเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะคะอันนี้เป็นปูทางรับความช่วยเหลือเรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะเรื่องนี้ทางด้านนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็มีการสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินการไปสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นค่ะเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่นะคะโดยเน้นพื้นที่2ลักษณะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วก็ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรค่ะแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ แล้วก็กำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะกันยายนจนถึงกลางเดือนโดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนร่วมตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลค่ะขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนจังหวัดต้องติดตามการสำรวจในพื้นที่ภายใน15กันยายนนี้นะคะเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือกบอและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือกบเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัดในลำดับต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะและอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะอันนี้เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการแนะนำพี่น้องประชาชนเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเรื่องของการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยทางด้านของนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลได้สั่งให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นอย่างเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569แล้วนะคะพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของการช่วยเหลือดังนี้ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนอีก1กรณีค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยทันทีประชาชนก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยเช่นกัน2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งการและก็ย้ำนะคะว่าให้เร่งดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์อันนี้สำคัญนะเพราะว่าต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่จะพร้อมให้เนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นฉะนั้นต้องผูกพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานก็มีการสั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่นะคะเพื่อจะทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานจะมีการตรวจสอบโครงการต่อไปนะคะคือท่านผู้ว่าก็ให้สั่งการแบบนี้ใช่ไหมคะทางรองผู้ว่าการประปานครหลวงก็ระบุเพิ่มเติมว่า Data Center มันใหญ่มากนะคะในกรุงเทพเนี่ยอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 7,800 ลูกบาทเมตรต่อเดือนคือถ้าเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใช้น้ำ 20,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนหรือว่าห้างใหญ่ๆใช้น้ำ 3-40,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนก
0: ็
1: ถือว่า Data Center เนี่ยยังใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ใช้น้ำในการระบายความร้อนหมุนเวียนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการประปาประชาชนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าประปาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็รอติดตามเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ทางหลายๆท่านติดตามราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆเลยนะช่วงนี้ขึ้นเพราะว่าสหรัฐนะคะกับฝั่งโน้นเนี่ยโอ้โหปะทะกันอีกแล้วนะคะเห็นบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะขอเปลี่ยนชื่อช่องแคบเป็นช่องแคบอเมริกานะคะบางอย่างก็จะขอชื่อทรัมป์ด้วยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะพร้อมๆกับในส่วนของกองทัพเรือก็จับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซด้วย
0: ค่ะก็เพื่อหลายๆด้านนะเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องวิกฤตพลังงานของเราด้วยที่เราจะต้องรับมือกัน
1: และต้องระมัดระวังในการเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับ เรื่องของสภานายจ้างยื่นข้อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชะลอเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจะเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะก็หวั่นเกรงกันว่าจะกระทบกับธุรกิจ SME นะคะส่วนกรมควบคุมโรคก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่นอกจากโควิด-19 แล้วก็คือโรคฝีดาษวานรนะคะหลังพบผู้ป่วยต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาคือสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนี้แนะนำพี่น้องประชาชนรู้ทันความเสี่ยงสังเกตอาการป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะส่วนแถวๆโซนพัทยาคึกคักกันนะ
0: คึกคักเพราะว่าเรือของกองทัพสหรัฐเนี่ยอย่างที่มีการแจ้งข่าวกันเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันในเรื่องต่างๆเพราะว่ามาพักผ่อนนะ
1: มาพักผ่อน
0: 5,000 นายเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมาก
1: ใช่ตอนนี้บางส่วนเนี่ยที่คึกคักยิ่งไปกว่านั้นคือบรรดาครีเอเตอร์อินฟูทั้งหลายไปทำคอนเทนต์กันนะคะเรื่องของเหตุไฟไหม้คลองถมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่เพื่อให้พิสูจน์หลักฐานเข้าหาสาเหตุของต้นเพลิงนะคะเพราะว่ากทม.ก็มีความคืบหน้าด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงท้ายของข่าวยามเช้าค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
11: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
11: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

คนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่มีชื่อว่าThailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ตามคำเชิญของรัฐบาลครับและในการเยือนครั้งนี้ครับเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกครับในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2558ครับเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีที่แล้ว2568และเป็นการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งการหารือนั่นจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าครับทั้งในด้าน 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. ครับการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็ง 3. การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง 4. ครับการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งนะครับยังจะเป็นโอกาสในการหารือเพื่อจะวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันครับโดยสิงคโปร์นั้นจะรับหน้าที่ในปี2570และไทยเราจะไปรับหน้าที่ในปี2571ครับอันหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไทยและสิงคโปร์นั้นเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่แล้วครับ2568โดยสิงคโปร์ครับเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับและเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ครับไปดูกันที่เรื่องของงบประมาณในการดูแลชายแดนใต้กันบ้างครับรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบประมาณ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ก่อนปิดปีงบประมาณดูแลผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครับเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นครับมุ่งบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและยังคงเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่เรื่องของการส่งออกกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้แม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21.6 ครับแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับขณะที่ในฝากฝั่งของผู้ประกอบการ SME นั้นมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
ร้อยละ14ครับรัฐบาลจึงจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลครับ3สมดุลประกอบไปด้วยอะไรครับได้แก่1ครับสมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสินค้าสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลที่2ครับคือสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศให้มากขึ้นครับและสมดุลที่3ครับคือสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมจะดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตนั้นแปลงเป็นรายได้เป็นการจ้างงานและเป็นโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมมาดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของครม.ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเข้มธุรกิจเช่ารถรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียย้ำสัญญาต้องเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นมีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับและสำหรับชาวต่างชาติรู้กันดีครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศนะครับก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติครับโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาครับไม่ได้เป็นเพียงการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศนะครับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คุ้มครองครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจึงมีการมอบหมายให้สคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อจะป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการเสียชื่อครับหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเสียภาพลักษณ์ครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและของประเทศไทยด้วยครับและสำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นั้นจะตรวจสัญญาเช่ารถให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตตรวจสภาพยานพาหนะครับโดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่งและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาร่วมลงพื้นที่ครับทั้งนี้ครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นสคบจะได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับธุรกิจเช่ารถที่ไม่มากนักแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสภาพรถที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานและเรื่องของเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับและรวมไปถึงการยืดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรสคบครับได้ออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนดให้สัญญานั้นต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรต้องชัดเจนอ่านง่ายครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาเช่าสถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถค่าเช่าและเงินประกันรวมถึงนะครับต้องจัดทำสัญญา2ฉบับที่มีข้อความนั้นตรงกันและส่งมอบให้ผู้บริโภคทันทีหลังจากลงนามพร้อมห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการริบหรือหักเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือบอกเลิกสัญญาโดยผู้บริโภคไม่ได้ผิดเงื่อนไขสำคัญซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำนะครับว่าสคบนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศครับพร้อมแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับ
ให้ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนจะลงนามทุกครั้งนะครับรับคู่ฉบับสัญญาและถ่ายภาพครับหรือบันทึกวิดีโอสภาพรถรอบคันรวมไปถึงนะครับระดับของน้ำมันหรือพลังงานทั้งหมดครับไว้เป็นหลักฐานและหากพบการเอาเปรียบจากการใช้บริการครับสามารถจะร้องเรียนไปได้เลยครับที่สายด่วนของสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับจากเรื่องของการดูบริการรถเช่าครับมาดูกันที่เรื่องของครีมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศส่งสคบช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเปิดเผยถึงผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้บริโภคกรณีของการซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบครับเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ว่าผู้บริโภค

นักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบ.เชียงใหม่ครับเร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีครับและผลการตรวจสอบก็พบนะครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกไม่ใช่สถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามส่วนฝากฝั่งของสคบครับได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติครับโดยร้านนั้นตกลงจะคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนฝากฝั่งผู้บริโภคบิดามารดาของบุตรสาวครับจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านเช่นกันขณะที่ผู้โพสต์ก็คือบุตรสาวครับจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์และสคบครับก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อจะลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและการปฏิบัติต่างๆตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสสามารถนะครับโทรติดต่อได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166ครับจากเรื่องของการดูแลผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของผลไม้กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินฟรีย้ำว่าฟรีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งครับได้แก่1การบินไทย2แอร์เอเชีย3บางกอกแอร์เวย์4นกแอร์5ไทยไลออน6ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ7 Easy Airline ร่วมกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานครับโดยให้ผู้โดยสารนั้นสามารถจะโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศครับโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับไปจนถึงปีหน้าเลยครับ31สิงหาคม2570รวม1ปีครับซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทินะครับที่จังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับเบื้องต้นนั้นมีการตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันครับโดยผู้โดยสารนะครับสามารถรับกล่องได้1ใบต่อ1คนครับณจุดบริการและนำผลไม้นั้นโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนั่นเองครับส่วนผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องนั้นต้องเป็นผลไม้สดที่ไม่เปียกชื้นต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดป้องกันการรั่วซึมและป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงป้องกันสิ่งแปลกปลอมขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงครับถึงจะเป็นผลไม้หลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินครับเพื่อจะไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องดีๆแบบนี้ครับมาดูกันต่อที่เรื่องของกรมการปกครองครับกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนะ

ชาโคสาศิวิไลเปิดเผยนะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติครับโดยกรมการปกครองนั้นกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านโดยมุ่งเน้นนะครับพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับ1เลยครับบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจํา2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดทั้งนี้ครับเพื่อจะให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและกรมการปกครองนั้นกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้ครับด้านนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกลางเดือนนี้ครับ15กันยายนและจะนำข้อมูลนั้นเสนอต่อไปนั่นเองแหละครับปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเวลาของตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: 6:53 กลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ทุกท่านทุกที่เลยนะคะพี่พงษ์ชยาบอกว่าติดตามอยู่ข่าวยามเช้าฟังทุกวันครับนครปฐมอากาศเย็นสบายดีส่วนพี่อเนกพริกไทยสติ๊กเกอร์มารัวๆเลยนะคะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับพี่เพนทิชาก็ทักทายเราพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะพี่ไพบูลย์พี่บุญชัยพี่พรเทพพี่สมัยนะคะพี่พงศักดิ์พี่มาลีน้องข้าวหอมพี่สุพิชบอกว่าติดตามอยู่นะคะพระรุ่งคติยานมัสการค่ะตีของร้องข่าวเยี่ยมชัดเจนค่ะน้องพี่นี่พี่พิสมัยบอกมา
1: ค่ะ
0: นะคะผู้ประกาศท่านนี้ก็มารออ่านข่าว7 โมงเช้าแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณจำลองบอกว่าฟังอยู่หอกระจายข่าวได้ความรู้แก่ชาวบ้านด้วยนะคะพี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นนี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากนะคะรับฟังและรับชมอยู่นะครับพี่พงษ์นเรศพี่สมยศก็บอกว่าคุณน้อยคุณแอลมาบตาพุทธระยองเช้านี้อากาศครึ้มๆฝนยังไม่ตกครับภาพเสียงชัดเจนดีครับคุณน้อยมาช้าแต่ก็มาครับขอบคุณมากค่ะนะคะช่วงท้ายนี้เรามาติดตามกันหน่อยเขามาเขาเดินทางมาได้2วันนี้แล้วนะสำหรับการจัดงานสีสันไทย5 วัน 4 ภาคสัมผัสวัฒนธรรมไทยในมุมใหม่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะงานเนี่ยเริ่ม4 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มครึ่งเข้าชมฟรีนะคะไปกันได้ที่ฮอ78 Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งทางด้านคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะคะกับสีสันไทย Colors of Thai Thai ที่ Exhibition Hall 7-8 เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวครอบครัวไปกันอยากจะเชิญชวนไปเปิดประสบการณ์แบบไทยๆจากทั่วๆภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะคะวันนี้วันที่2ของการจัดงานเขาเปิดกันมาเมื่อวาน
1: เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสาวิดาไทยเสร็จไปเปิดงาน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนไปเขามีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกสนานสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆแบบตัวเองด้วยนะยิ่งยุคนี้ใครหลายคนก็หาคอนเทนต์กันอยู่นะคะก็เชิญชวนกันนะคะงานมีจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: ก็เห็นว่างานคราฟต์กระเป๋าจักสานสวยๆเยอะเลยนะเสื้อปงเสื้อผ้าชุดไทยๆอ่ะไปกันหน่อยที่เราโจหัวกันไปข้ามไปชลบุรีกันเลยใครก็บอกว่าคึกคักมาก
0: ไปยังไงคุณไปชลบุรีไปยังไง
1: ขับรถไปขึ้นมอเตอร์เวย์ไปขับไปยาวๆนะ
0: ค่ะคึกคักคึกคักจริงๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่พี่ทหารเขาเรียกว่ายกพลขึ้นบกใช่ไหมเนี่ย
1: เมื่อวานนี้ เรือเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรือ USS
0: เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร
1: ์อับราฮัมลินคอล์นเมื่อวานนี้ของกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงหน้าน้ำแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่ายกพลขึ้นบกที
0: ่
1: ชลบุรีเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อย 5,000 กว่านายก็ภาพบรรยากาศการให้การต้อนรับเมื่อวานนี้นะทางเห็นท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ให้การต้อนรับนะเป็นอย่างดีแล้วก็สถานประกอบการร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจให้บริการในพื้นที่เขาเห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมาก
0: ๆค่ะ
1: ข่าวนี้สวท.ชลบุรีส่งมานะบอกว่าคึกคักมากเลย
0: ค่ะ
1: นะขอบคุณสวท.ชลบุรีด้วยส่งข่าวกันมาค่ะ
0: คือจั่วมาแค่นี้ใช่ไหม
1: จั่วมาประมาณนี้ เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปติดตามได้นะเชื่อว่ามีหลายคอนเทนต
0: ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือทางพื้นที่เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะรวมไปถึงพอเข้ามาไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะในการเยือนครั้งนี้ก็พักครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือทางทหารความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยมีเหมือนเป็นมีสามีคนดังด้วยอ่ะใช่ปะใช่คุณบรูโน่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: หรือว่า AI หรือไม่ใช่หรือตัวจริง มีคนถามมา
1: ไปปราจีนบุรีกันต่อซะหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมจัดงานนะคะคเนศจตุรถีพิพิธทัศนาพญาครุฑาคืนถิ่นเดี๋ยวเขาจะจัดงานกัน18-20นะคะที่พิพิธภัณฑ์ทัศนาแห่งชาติปราจีนบุรีก็เตรียมที่จะไปเที่ยวกันได้ปราจีนบุรีค่ะ
0: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่ผ่านมาขออนุญาตอ้างอิงไทย PBS News นะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยเปิดเผยปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ใช้เวลาไม่นานล่าสุดยอดเสียชีวิต19 คนขณะที่ าอุดิอาระเบียเผยเหตุอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสทำให้ลูกเรือฟิลิปปินส์เสียชีวิต2รายค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาด 7:00 นนะคะคุณพัพพีแล้วก็น้องคณิษฐายิ้มดีนะคะรออยู่แล้วนะคะพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนัสเราลาไปแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

เช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าว